0: ใช่ก็กรณี
1: ใช่
0: ค
1: ไ
0: ุ
1: หม
0: ณทรัมป์นะคะแล้วก็ทีมชาติสหรัฐอเมริกาเนาะแต่ว่าเนี่ยแหละกลับมาเล่นได้การเมืองเข้าไปแทรกซึมแม้กระทั่งเรื่องการกีฬาด้วยอ่ะนี่ก็ไม่ใช่แค่ฟุตบอลโลกนะแทบจะทุกที่แหละนะคะ
1: ใช่
0: เอาล่ะมีค
1: ค
0: ุณ
1: รั
0: แอ
1: บ
0: นนี่นะคะมีคุณสุภชัยที่ทักทายเข้ามานะคะคุณแอนนี่สปป.ลาวบอกว่ากำลังจะไปใส่บาตรอยู่วัดอืมนี่ที่ฉันอ่าน
1: อ
0: จ
1: ๋
0: ากภาษา
1: อ
0: ลาวนะคะเดาเด
1: อ
0: า
1: ๋อ
0: มีคุณ
1: เ
0: ส
1: ดา
0: านิชบอกสวัสดียามเช้าพิธีกรทั้งสองท่านนะครับค่ะคุณช
1: สุ
0: ว
1: ริน
0: ร
1: ฝ
0: ี
1: นตกพรำพรำ
0: ถูกต้องค่ะคุณชวรีบอกเชียงใหม่อากาศดี25องศาคุณอัมไพรบอกว่าสุโขทัย26องศานะคะขอบคุณทุกท่านค่ะพี่ต้นล่ะคะเห็นใครบ้างคะ
1: ผมเห็นทาง TikTok เนี่ยจะมีคุณบีบีนะคะมาติดตามเราคุณ3 NM บอกอรุณสวัสดิ์ขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนทุกเช้าตั้งแต่สาวๆยันวัยรุ่นตอนปลายเลยค่ะตอนนี้เป็นวัยรุ่นตอนปลายนะครับแล้วก็คุณไอออนเกิร์ลคุณวันดีคุณอีกหลายๆท่านเลยนะครับคุณนวยนะครับคุณ999คุณเดชเดชาแล้วก็คุณโกโกโมะนะครับคุณ user 658นะครับเข้ามาร่วมกันรวมทั้งคุณยุทธด้วยครับกับขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับ
0: ค่ะในช่วงนี้เรามาติดตามข่าวสารกันเพิ่มเติมก่อนที่จะไปคุยหัวข้อ5ปีสงครามเมียนมาฆ่ากว่าแสนชีวิตไร้แววสันติกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลลิตาหานวงศ์อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะมาดูเรื่องนี้กันค่ะเป็นข่าวที่คึกโครมทีเดียวที่อินโดนีเซียนะช่วงก่อนหน้านี้นะคะแถวๆเดือนเมษายนช่วงปลายเดือนนะมีข่าวใหญ่เพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะได้เข้าไปค้นศูนย์รับเลี้ยงเด็กแห่งหนึ่งเขาเรียกว่าเดย์แคร์เนาะเป็นมันเหมือนเนอร์เซอรี่นะคะที่ดูแลเด็กหลายสิบคนเลยทีเดียวค่ะคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยในยุคปัจจุบันก็ต้องทำงานนะการที่จะเป็นคนที่มีเวลาดูแลบุตรได้เองเนี่ยมันต้องมีค่าใช้จ่ายมีหลายๆอย่างที่พร้อมจะทำให้ทำแบบนั้นได้นะคะเนื้อหาข่าวนี้เนี่ยมีเนื้อหาสะเทือนใจอยู่นิดหนึ่งดิฉันจะพยายามนำเสนออย่างระมัดระวังนะคะเพราะว่ามีเด็กๆด้วยนะที่บางทีนั่งรถอยู่กับคุณพ่อคุณแม่แล้วรับฟังรายการ Good Morning ASEAN อยู่นะคะ Reuters พูดถึงเรื่องนี้เอาไว้ค่ะว่า Indonesia daycare abuse case grows to 27 suspects police say นะคะคือเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาเข้าไปค้นแล้วก็พบว่ามีเด็กหลายสิบคนเลยค่ะช่วงอายุระหว่าง2ถึง6ขวบนะถูกทารุณนะหลายคนเนี่ยถูกมัดมือมัดเท้าบางคนถูกมัดติดกับประตูนะคะแล้วเจ้าหน้าที่ก็จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยก่อนหน้านี้เขาจับไปแล้ว13คนค่ะรวมถึงเจ้าของศูนย์รับเลี้ยงเด็กซึ่งชื่อว่า Little Arasia นะคะมีทั้งผู้อำนวยการศูนย์ผู้เลี้ยงเด็กในข้อหาทารุณกรรมและทอดทิ้งเด็กค่ะศูนย์เดย์แคร์แห่งนี้นะคะตั้งอยู่ที่เมืองยอร์กจาการ์ตานะคะและยังดำเนินกิจการโดยไม่มีใบอนุญาตด้วยค่ะล่าสุดเนี่ยเขาจับเพิ่มเติมประกอบไปด้วยผู้ทำหน้าที่ดูแลเด็ก10คนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย1คนที่ต้องตรวจดูแลเรื่องความปลอดภัยแต่รู้เห็นเป็นใจนะคะและมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารโดยผู้ดูแลเด็กเนี่ยถือว่าเป็นผู้ต้องสงสัยนะคะและถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการทำทารุณกรรมและทอดทิ้งเด็กๆในครั้งนี้นะเด็กก็น่าเศร้าอ่ะ 2-6 ขวบนี่วัยอนุบาลนะคะและก็มีการสอบสวนผู้ต้องสงสัยใหม่ในขณะที่เขาบอกว่ามีหลักฐานเพียงพอในการจับกุมด้วยนะคะต้องติดตามกันเพิ่มเติมว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีการสืบสวนขยายผลจับกุมอีกมากน้อยแค่ไหนนะมันก็น่าเศร้าใจนะคะแล้วก็สะท้อนถึงสภาพสังคมด้วยว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนเขาต้องไปทำงานหาเงินมาก็ต้องมาจ่ายค่าเดย์แคร์นะและเดย์แคร์นี้เนี่ยทำโดยผิดกฎหมายนะเป็นผู้ที่ไม่ได้มีความรู้ความชำนาญในการดูแลเด็กแถมยังไม่ได้ทำหน้าที่แบบถูกต้องด้วยอ่ะนะคะใดๆก็ตามไม่ว่าคุณจะทำสิ่งใดนะถูกหรือผิดดีหรือชั่วทุกอย่างมีคอนซิเควนซ์มีผลที่จะตามมาที่ต้องรับผิดชอบทั้งหมดนะคะข่าวนี้มาจากรอยเตอร์สค่ะ
1: แล้วการกระทำกับเด็กเนี่ยมันจะเป็นแผลในใจไปนานเลยนะบางคนนี่ไม่สามารถจะสลัดออกได้นะก็จะติดตัวไปตลอดชีวิตเลยทีเดียว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เศร้ามากๆนะครับผมมีข่าวของ 7-Eleven นะครับ7-Elevenตอนนี้นะครับใครที่เป็นแฟน Nike นะครับก็เจอแล้วนะครับ2องค์กรนี้ ซัดกันแล้ว 7-Eleven ฟ้อง Nike นะครับเพราะว่า Nike กำลังจะออกรองเท้าซีรีส์ใหม่ชื่อ Air Max นะครับโดยเขาบอกว่าดีไซน์ใหม่อันนี้นะที่เห็นในภาพข่าวของ Straight Time Singapore เนี่ยเป็นรองเท้าเป็นสนีกเกอร์เนี่ยนะครับแต่ว่าเขาใช้สีส้มเขียวแดงเรียงกันเป๊ะเหมือนเห็นแล้วเรานึกถึง 7-Eleven เลยอ่ะ
0: 7-Eleven รู้สึกว่าอาจจะได้รับแรงบันดาลใจจาก 7-Eleven ในขณะที่ Nike อาจจะบอกว่าเอ๊ะมาจากแยกไฟแดงหรือเปล่าขอดูหน้าตาก่อนนะ Air Max อะไรนะคะ Nike Air Max
1: Air Max นะครับเป็น Nike Air Max นะครับเขาก็บอกว่าเป็นรุ่นใหม่ที่จะออกขายนะครับในวันที่11กรกฎาคมนี้นะครับก็ตรงเลยเดือน7วันที่11เท่ากับ 7-Eleven นะครับโดยทาง 7-Eleven นะเขาได้ฟ้องร้องต่อศาลรัฐบาลกลางในมอรัสเท็กซัสว่า Nike นะครับออกแบบนี้เนี่ยนะครับโดยแถบสีส้มเขียวและแดงเนี่ยเป็นสัญลักษณ์เอกลักษณ์ของร้านสะดวกซื้อบนรองเท้าผ้าใบ Nike ที่จะวางจำหน่ายในวันที่11กรกฎาคมนี้นะครับซึ่งก็คือวัน 7-Eleven Day ในวันนั้นเนี่ย ทาง 7-Eleven เนี่ยเขาก็จะแจกสลัปปี้ด้วยนะครับให้รับประทานกันฟรีๆนะ
0: wow.
1: ที่อเมริกาไม่รู้บ้านเราแจกหรือเปล่าแต่ว่าทาง Air Max 95นะครับรุ่น95นะครับก็ดูกันต่อไปว่าศาลจะออกมาระงับยับยั้งการออกวางจำหน่ายรองเท้าไนกี้รุ่นนี้ได้ทันในวันที่11นี้หรือไม่นะครับแต่ว่ายื่นฟ้องไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วรายงานข่าวยังไม่ได้บอกนะว่าจะฟ้องร้องด้วยค่าเสียหายอะไรนะครับแต่ฟ้องร้องไม่ให้เอามาขายหรือยังไงนะครับก็คือเขาอาจจะทำด้วยวิธีการที่ไม่ได้มีการคุยกันร่วมมือกันอะไรกันแบบนี้ก่อนล่วงหน้านะมันไม่ได้สมรู้ร่วมคิดกันก็เลยทำให้ทาง 7-Eleven เขาไม่ค่อยสบายใจในเรื่องนี้ครับก็ติดตามกันต่อครับ
0: คือจะเป็นลักษณะของแบรนด์ collaboration นะคะเวลาที่มีการเจรจาตกลงคุยกันได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเนาะแล้วก็จะมีการร่วมมือเพื่อสร้างบริการหรือสินค้าใดๆก็ตามที่มีองค์ประกอบเป็นส่วนธุรกิจของทั้งสองฝ่ายเนี่ยแหละและหน้าตาของ Nike Air Max 95ใช่ไหมคะพี่ต้นขา
1: ใช่ครับ
0: เป็นรองเท้าสีขาวAir Max ก็คือจะเป็นรุ่นที่ด้านล่างเนี่ยมันจะมีบริเวณพื้นที่เป็นช่องใสๆอ่ะนะคะแล้วก็เคลือบด้วยพลาสติกมีอากาศเพื่อที่ว่าทาง Nike เนี่ยเขาจะเคลมว่า product นี้เนี่ยทำให้เกิดการ bounce นะเวลาเดินเวลาใช้งานมันจะเด้งๆอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ตัวรองเท้าเนี่ยสีขาวมีแถบเหมือนที่พี่ต้นบอกก็คือ3สีของ 7-Eleven เนี่ยแถบบนสุดสีส้มแถบตรงกลางสีเขียวและแถบด้านล่างสุดจะเป็นสีแดงซึ่งบนรองเท้าเนี่ยมันไล่เรียงสีตามแบบนั้นเลยนะคะแล้วก็ด้านหัวของรองเท้าก็จะเป็นวัสดุคล้ายหนังกลับสีน้ำตาลเนาะส่วนหัวนะคะก็เลยนั่นแหละฟ้องร้องกันอยู่นะแต่ว่าตอนที่ฉันเปิดมาเห็นหน้าตาครั้งแรกอ่ะที่ฉันนึกถึงพวกแฮมเบอร์เกอร์ค่ะหรือว่าที่ฉันหิว สีด้านบนมันเหมือนขนมปังแล้วก็มีผักมีมะเขือเทศ แต่ก็เหมือนเซเว่นจริงอ๋อทำไมไม่คอลแลบล่ะเนาะแบรนด์ใหญ่ขนาดนี้นะคะอ่ะช่วงนี้พักสักครู่นะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันช่วงหน้า5ปีกับสงครามเมียนมาค่ะ
2: เด็กๆเรียนเรื่องความซื่อสัตย์ในห้องเรียนแต่สิ่งที่เขาเห็นนอกห้องเรียนมาจากผู้ใหญ่อย่างเราลองคิดภาพตามนะครับถ้าลูกเห็นเราใช้เส้นสายเพื่อความสบายหรือพูดว่าจ่ายนิดหน่อยจะได้จบไวเขาจะซึมซับทันทีว่ากฎมีไว้ให้คนอื่นทำและอยากได้อะไรเร็วต้องใช้ทางลัดแต่ถ้าเขาเห็นเราต่อแถวตามคิวทำทุกอย่างตามกฎเขาจะเรียนรู้ว่าความซื่อสัตย์ทำได้จริงในชีวิตนี่คือเหตุผลที่สำนักงานปปช.เน้นการปลูกฝังวัฒนธรรมไม่ทนต่อการทุจริตผ่านหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเพราะการป้องกันการโกงที่ดีที่สุดคือการปลูกฝังตั้งแต่ต้นทางก่อนจะลัดกติกาครั้งต่อไปลองหันมามองหน้าลูกหลานแล้วถามตัวเองว่าเราอยากให้เขาทำแบบเราไหมถ้าคำตอบคือไม่เริ่มต้นที่ตัวเราตั้งแต่วันนี้ครับหากพบเห็นความไม่ถูกต้องแจ้งสำนักงานปปช.หรือโทรศูนย์ข้อมูลปปช.1205เพราะสังคมที่ซื่อสัตย์เกิดจากการลงมือทำของพวกเราทุกคนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: นี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลลิตาหานวงอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะเกี่ยวกับเรื่อง5ปีสงครามเมียนมาคร่ากว่าแสนชีวิตไร้แววสันติค่ะตอนนี้เขาก็เลือกตั้งได้รัฐบาลกันมาสักพักนึงแล้วนะคะแต่ว่าเรื่องนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรมาคุยกันค่ะ
1: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ลลิตาค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะขอบคุณที่อาจารย์ให้เกียรติกับรายการ Good Morning อาเซียนของเรานะคะ
2: ยินดีค่ะ
0: ค่ะตอนนี้ผ่านไป5ปีนะคะในเรื่องความขัดแย้งภายในประเทศของเมียนมาจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยก็มีการจัดการเลือกตั้ง3เฟสและได้รัฐบาลซึ่งก็เป็นขั้วรัฐบาลทหารเนี่ยมาบริหารชาติบ้านเมืองนะคะแต่ว่าตอนนี้เหมือนความขัดแย้งต่างๆเนี่ยมันยังไม่สามารถยุติได้อาจารย์มองว่าอะไรเป็นปัจจัยสำคัญบ้างคะ
2: ปัจจัยสำคัญในเวลานี้ค่ะก็คือยังเป็นเหมือนเดิมค่ะก็มีความขัดแย้งทางด้านชาติพันธุ์แล้วก็ความเชื่อแล้วก็เรื่องของอุดมการณ์ทางการเมืองก็ฝั่งของกองทัพอยู่ฝั่งหนึ่งค่ะแล้วก็ฝั่งของกลุ่มชาติพันธุ์แล้วก็ฝ่ายต่อต้านอยู่อีกฝั่งหนึ่งซึ่งกรณีของฝ่ายต่อต้านเนี่ยเขาก็จะมองว่าเขาต้องการที่จะนำพาประเทศเนี่ยออกจากการปกครองของกองทัพทหารแล้วก็เผด็จการทหารนะถึงแม้ว่าจะผ่านการเลือกตั้งไปแล้วนะถึงแม้ว่าจะมีการตั้งประธานาธิบดีคนแรกคนใหม่แล้วนะซึ่งก็คือมีน้องหลายคนเดิมที่เป็นผู้นำรัฐประหารคราวก่อนนะฮะแต่ว่ามันก็ยังสร้างความไม่พอใจแล้วก็ยังทำให้ฝ่ายต่อต้านเนี่ยที่มีทั้งฝ่ายต่อต้านกลุ่มหลักนะฮะที่เราเรียกว่ารัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ NUG แล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยก็ยังเรียกร้องนะคะให้นำกองทัพออกจากการเมืองแล้วก็สร้างระบบสหพันธรัฐเพื่อที่จะทำให้กลุ่มทุกกลุ่มในประเทศเนี่ยสามารถอยู่ด้วยกันได้นะแต่ว่ากองทัพก็ไม่ได้รับข้อเสนอตรงนี้นะก็จึงยังมีการสู้รบกันอยู่อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันค่ะ
0: เป็นเส้นทางที่ยากจะบรรจบนะคะเรื่องอุดมการณ์ทางการเมืองและความขัดแย้งชาติพันธุ์ที่ก็ฝังรากลึกมานานพี่ต้นเชิญค่ะ
3: ครับอาจารย์ครับในเรื่องของสหพันธรัฐเนี่ยก็สหภาพเมียนมาเขาก็เป็นมันต่างกันยังไงครับกับความคิดระหว่างการเป็นสหภาพเมียนมากับสหพันธรัฐเนี่ยครับ
2: เป็นคำถามที่ดีมากค่ะสหภาพพม่าหรือสหภาพเมียนมาเนี่ยเป็นระบอบการปกครองที่มีมาตั้งแต่เดิมนะคะตั้งแต่ยุคหลังจากที่พม่าเขาได้รับเอกราชจากอังกฤษหลักการเนี่ยมันต่างกันอยู่ที่ใครเป็นผู้กุมอำนาจในการดูแลในแต่ละรัฐนะคะเมียนมาเขามีเขาแบ่งการปกครองเป็น7รัฐ7เขตนะคะเจ็ดเขตเนี่ยก็คือเขตที่เป็นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนพม่านะเป็นประชากรส่วนใหญ่เป็นคนพม่าเช่นมันดาเลย์ย่างกุ้งหงสาวดีอะไรประมาณอย่างนั้นนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็มีรัฐนะที่เป็นพื้นที่ของชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์อย่างเช่นรัฐฉานรัฐกึชินรัฐมอญอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะซึ่งในแต่ละรัฐเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าเขาต้องการพื้นที่ของตัวเองแล้วก็ต้องการที่จะปกครองตัวเองนะมีอำนาจในการตัดสินใจแล้วก็เวลาเก็บภาษีมาเนี่ยก็สามารถนำไปดูแลประชาชนของตัวเองได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะแต่ว่าที่ผ่านมานะคะรัฐบาลเมียนมาก็ไม่ได้ตอบรับในเรื่องของสหพันธรัฐตรงนี้นะแล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยเขามองว่าสหพันธรัฐจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดที่จะนำไปสู่การกระจายอำนาจนะฮะแล้วก็มอบอำนาจที่แท้จริงให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ทุกกลุ่มค่ะ
3: แต่ก็ยังรวมกันเป็นประเทศเดียวกันอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะสหพันธรัฐที่เราเห็นมันมีตัวอย่างให้เห็นในโลกหลายแห่งนะคะ แล้วก็ที่ที่เราอาจจะคุ้นเคยกันแต่ว่าประเทศอย่างในยุโรปเนี่ยเขาก็ไม่ได้ออกมาประกาศว่าเป็นสหพันธรัฐส่งเสริมสหพันธรัฐเพราะว่าเขาเป็นสหพันธรัฐที่อยู่มันยาวนานแล้วอย่างเยอรมันก็เป็นสหพันธรัฐนะคะส่วนอย่างกรณีของสวิตเซอร์แลนด์เป็นสหพันธรัฐเนี่ยก็มีนักเคลื่อนไหวในเมียนมาจำนวนหนึ่งที่อยากจะเป็นเหมือนสวิตเซอร์แลนด์เหมือนกันนะแต่ว่ามันมีจุดต่างไม่ได้เยอะ

0: มากนะคะแต่ว่าที่ฝั่งของเมียนมาเขาอยากจะเรียกร้องที่สุดในเวลานี้ก็ยังเป็นสหพันธรัฐอยู่ค่ะ
1: อยากจะให้เกิดขึ้นในแง่สหพันธรัฐนะคะคราวนี้ความขัดแย้งต่างๆที่ก็มีมานานแล้วนะคะทั้งการสู้รบกันในบางจุดบางพื้นที่นะคะที่มีความเห็นต่างกันขัดแย้งกันระหว่างกองทัพเมียนมากับพวกกลุ่มต่อต้านเนี่ยมีผู้เสียชีวิตมีผู้พลัดถิ่นมากมายเลยทีเดียวตอนนี้ผลกระทบทางด้านมนุษยธรรมเป็นยังไงบ้างคะ
0: โอ้ผลกระทบทางด้านมนุษยธรรมนี้ต้องเรียกว่าเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยค่ะตัวเลขจาก IOM นะคะ International Organization for Migration ที่เขาทำเรื่องการพลัดถิ่นเนี่ยเพิ่งจะออกมาเมื่อไม่นานมานี้นะคะแล้วก็บอกว่ามีจำนวนตัวเลขของคนเมียนมาที่หนีภัยสงครามเข้ามาเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยน่าจะ 600,000 คนเป็นอย่างต่ำในช่วงแค่ปี2ปีที่ผ่านมานะคะคือการอพยพย้ายถิ่นฐานจากเมียนมาเข้าสู่ประเทศไทยหรือประเทศเพื่อนบ้านอื่นแต่ว่าไทยเป็นประเทศที่รับมากที่สุดนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเราต้องการแรงงานด้วยแล้วก็ชายแดนธรรมชาติของเราเนี่ยมันค่อนข้างจะกว้างกับเมียนมามีถึง 2,401 กิโลเมตรแล้วมันก็พอมีการโจมตีทางอากาศครั้งหนึ่งนะคะหรือว่าการที่กองทัพของเมียนมาเข้าไปโจมตีในหมู่บ้านของชาวบ้านครั้งหนึ่งเนี่ยมันทำให้มีคนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากนะคะด้วยความที่กองกำลังของฝ่ายต่อต้านของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเขาก็มีความเข้มแข็งนะคะก็ยันกันไปยันกันมาทำให้ไม่มีใครที่ชนะก็ชนะ 100% ไม่มีใครที่แพ้ 100%พอการสู้รบมันยังดำเนินอยู่ในเวลานี้นะคะตั้งมาความจริงอ่ะไม่ใช่แค่5ปีนี้นะคะแต่ว่าสงครามกลางเมืองในเมียนมามีมาตั้งเกือบ80ปีแล้วนะคะนับตั้งแต่เมียนมาได้รับเอกราชคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือชาวบ้านธรรมดานะคะแอร์สไตร์ในแต่ละครั้งการโจมตีทางอากาศแต่ละครั้งเนี่ยเราอาจจะเคยเห็นข่าวมาบ้างนะคะว่าเป้าหมายไม่ได้อยู่ที่ฐานหรือฝั่งของทหารหรือกองกำลังของกลุ่มต่อต้านนะคะแต่เป็นในพื้นที่สาธารณะอย่างโบสถ์โรงเรียนวัดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่ละครั้งก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตแตกต่างกันไปจะเป็น40ครั้งละ40คนก็เคยมีนะคะโจมตีหมู่บ้านตายไปหลายสิบคนก็มีนะคะก็เราก็จะเห็นข่าวแบบนี้เรื่อยๆพอมีการสู้รบมากขึ้นนะคะเศรษฐกิจก็แย่มันก็เลยมีผู้อพยพที่เข้ามาในประเทศเพื่อนบ้านของเมียนมาเนี่ยโดยเหตุผลทางเศรษฐกิจเป็นจำนวนมหาศาลเป็นแสนคนเพื่อมาหางานทำนะคะแน่นอนว่าจำนวนมากก็ไม่มีเอกสารแล้วก็ไม่มีพาสปอร์ตไม่มีอะไรแบบนี้ก็กลายมาเป็นแรงงานผิดกฎหมายไปนะคะซึ่งมันก็กลายมาเป็นปัญหาสำหรับประเทศอย่างประเทศไทยเช่นเดียวกันค่ะ
1: อาจารย์คะช่วยเรียงลำดับเรื่องชาติพันธุ์ที่มีความขัดแย้งกับกองทัพเมียนมาได้ไหมคะว่าชาติพันธุ์ไหนที่หนักหน่อยแล้วก็อาจจะมีเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์กองกำลังเมื่อเปรียบเทียบกันเนี่ยชาติพันธุ์ไหนเยอะๆหน่อยเยอะที่สุด
0: ค่ะเรียงอย่างนี้นะคะว่ากลุ่มชาติพันธุ์ในเมียนมาเนี่ยมีเป็นร้อยกลุ่มนะคะแล้วก็ในจำนวนรัฐทั้ง7รัฐเนี่ยอาจจะมีกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆที่ไม่ได้มีรัฐเป็นของตัวเองอาจจะมีเขตปกครองพิเศษบ้างหรืออะไรนะคะแต่ว่ากลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งที่สุดในเวลานี้ก็คือรัฐยะไข่หรือว่าคนอารากันนะคะที่เขามีกองกำลังที่ชื่อว่า AA หรือว่าอารากันอาร์มี่ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็งมากแต่ว่าเราในประเทศไทยเนี่ยเราอาจจะได้ยินชื่อของเขาน้อยหน่อยนะเพราะว่าของเขาอยู่ฝั่งมหาสมุทรอินเดียอยู่ฝั่งอ่าวเบงกอลนะก็จะไกลจากชายแดนของไทยนิดนึงนะคะแต่ว่ากลุ่มที่เราคุ้นเคยกันดีนะคะแล้วก็เรียกว่าต่อสู้กับกองทัพแล้วก็รัฐบาลเมียนมาต่อเนื่องที่อยู่ติดกับฝั่งไทยเนี่ยไล่จากฝั่งภาคเหนือมาเลยนะคะก็คือฝั่งของกองกำลังรัชฉานนะหรือ SSA นะคะ ลงมาอีกนิดนึงฝั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยก็จะมีกองกำลังของกลุ่ม KNPP หรือกลุ่มขยานะบางทีเรียกว่าคารินีลงมานะคะตั้งแต่แม่ฮ่องสอนแม่เสรียงลงมาจนถึงราชบุรีเลยไกลมากก็คือกลุ่มของ KNU หรือว่ากะเหรี่ยงกะเหรี่ยงที่เป็นกลุ่มกะเหรี่ยงที่ใหญ่ที่สุดนะคะแต่ว่าในฝั่งของจังหวัดตากลงมาจนถึงอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะกะเหรี่ยงเคนยูเพียงกลุ่มเดียวนะคะเราก็จะเห็นกะเหรี่ยงอีกหลายๆกลุ่มซึ่งก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐบาลเมียนมาบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างนะเช่น DKBA PDF กลุ่ม PC เขาจะมีพลวัตของเขาเยอะนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยก็จะสู้กับ KNU สู้กับกะเหรี่ยงด้วยกันบ้างบางครั้งก็จะสงบศึกกันเราก็จะเห็นการโจมตีของกลุ่มฝ่ายต่อต้านนะคะที่อยู่ตามแนวชายแดนของเราเนี่ยค่อนข้างจะเยอะลงมาอีกนิดนึงมีกลุ่มสุดท้ายค่ะก็คือกลุ่มหลักก็คือ New Mon State Party หรือว่ากลุ่มมอนค่ะที่ยังต่อต้านรัฐบาลเมียนมาอยู่ในปัจจุบันค่ะ
2: โอ้โหอาจารย์ครับแล้วอย่างนี้เราในฐานะประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเราจะรับมือกับเรื่องอย่างนี้อย่างไรครับทั้งในด้านของเศรษฐกิจการเมืองแล้วก็สังคมนะครับความบั่นคง
0: ในแดนด้วยความในฝั่งของประเทศไทยเนี่ยค่ะเรารับมือกับปัญหาจากฝั่งเพื่อนบ้านมาโดยตลอดนะคะเรามีประสบการณ์ความจริงเนี่ยถ้าย้อนกลับไปพูดตั้งแต่ยุคของเขมรแดงในกัมพูชานะคะก็อย่างที่เป็นเรื่องเป็นราวกันเราอาจจะคุ้นเคยกันในหน้าข่าวนะเราก็มีการรับผู้อพยพจากฝั่งกัมพูชาเข้ามาในช่วงหนึ่งเมื่อหลายสิบปีที่แล้วนะคะแต่กรณีนั้นเนี่ยเวลาภัยสงครามในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านสงบลงเนี่ยคนเหล่านี้ก็กลับไปประเทศตัวเองนะหรืออาจจะมีหลงเหลือในประเทศไทยบ้างแต่ก็เป็นส่วนน้อยใช่ไหมคะแต่ในฝั่งของเมียนมาเนี่ยเรายังมีค่ายผู้อพยพนะคะที่เราเรียกว่าพื้นที่พักพิงชั่วคราวเนี่ยอยู่ถึง9แห่งนะคะแล้วก็พื้นที่พักพิงชั่วคราวเนี่ยอยู่มาแล้ว40ปีคือก็ที่เก่าที่สุดเนี่ยอยู่มา40ปีนะคะก็ทั้งกระทรวงมหาดไทยแล้วก็หน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มีความพยายามจะมี move เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นก่อนหน้านี้นะคะมีการตัดงบประมาณจากสหรัฐอเมริกานะทำให้ฝั่งของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็รัฐบาลได้ผลักดันให้มีผู้อพยพผู้ลี้ภัยเนี่ยจำนวนหนึ่งที่สามารถออกมาทำงานนอกพื้นที่พักพิงได้ส่วนใหญ่เราก็จะไปเป็นแรงงานเกษตรนะคะที่ไปทดแทนแรงงานกัมพูชาฝั่งภาคตะวันออกแล้วก็ฝั่งภาคตอนออกเฉียงเหนือฝั่งใต้นะคะแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยคนที่อยู่ในพื้นที่พักพิงทั้งประมาณปีเป็นตัวเลขกลมๆประมาณ 100,000 คนนะแต่ว่าคนที่ทำงานได้จริงๆเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ 4-50,000 คนหรือ 60,000 คนไม่เกินนี้นะเขาควรจะได้รับสิทธิ์ที่ออกมาทำงานแต่ว่าในการทำงานในที่เนี้ยนะคะคือการทำงานที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ๆค่ายของเขานะมันมีงานทางด้านการเกษตรรองรับแล้วก็อื่นมากมายนะแน่นอนนะคะว่าที่ผ่านมาไทยเราก็เป็นพื้นที่ที่รับผลกระทบจากการสู้รบนะคะชาวบ้านตามแนวชายแดนของเราในเขตอำเภอแม่สอดเนี่ยปัจจุบันยังบ้านสั่นอยู่นะคะหลังคายังสั่นอยู่เพราะว่ามีการโจมตีทางอากาศอยู่ทุกวันนะคะก็มีเพื่อนๆของดิฉันเองที่ก็บ้านยังสั่นอยู่ทุกวันนะคะแล้วก็คลื่นของผู้อพยพก็ยังหลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทยไม่ว่าจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะในเรื่องนี้ดิฉันคิดว่านโยบายเรื่องของเมียนมานะคะมันไม่ใช่เรื่องของผู้ลี้ภัยมันไม่ใช่หน้าที่ของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าประเทศไทยควรจะหาทางออกเรื่องเมียนมาอย่างจริงจังนะคะโดยการบูรณาการเวลาพูดคำนี้อาจจะมีคนที่บอกว่าโอ้บูรณาการอีกแล้วแต่มันจำเป็นจะต้องใช้จริงๆนะคะในที่มันใหญ่แล้วก็ท้าทายประเทศไทยมากเพราะว่าโจทย์ของเมียนมาเนี่ยมันไม่ใช่โจทย์ของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งไม่ใช่โจทย์ของกองทัพอย่างเดียว
1: แต่มันเป็นช่วยกันในทุกๆภาคส่วนของไทยที่เราพอจะมีสรรพกำลังนะคะเช้านี้ขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลลิตาหานวงศ์เดี๋ยวโอกาสหน้าต้องเรียนเชิญอาจารย์มาคุยกันต่อเรื่องนี้นะคะมีรายละเอียดมากมายทีเดียวขอบคุณค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: พร้อมกันนี้นะคะดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชาญกุลพี่ต้นสุชาติชวังกุลและทีมงาน Good Morning ASEAN ลาไปก่อนนะคะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 11:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันอังคารที่7เดือนกรกฎาคม2569นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะยังคงติดตามประเด็นในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะซึ่งก็มีหลากหลายประเด็นเลยทีเดียวนะคะเรื่องของการเมืองนะคะรวมไปถึงคดีแอร์สาวที่ถูกจับกุมที่ออสเตรเลียค่ะแต่ว่าในช่วงนี้นะคะขอไปที่ประเด็นเรื่องของการเมืองกันก่อนเลยค่ะโดยทางนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้สัมภาษณ์นะคะกรณีที่ผลสำรวจความคิดเห็นของนิด้าโพโดยคะแนนของตัวนายอนุทินและพรรคภูมิใจไทยลดลงว่าโพเหมือนกระจกส่องตัวเองวันนี้ต้องขอบคุณผู้ทำโพและคนที่แสดงความคิดเห็นเราก็ต้องฟังเราเคยป๊อปปูล่าแล้วคะแนนมันน้อยลงแสดงว่าต้องมีปัญหาตรงไหนเราก็ต้องแก้ไขตรงนั้นเพราะตนเองสนใจโพมาตลอดเพราะตนเองก็มาจากโพล 2% ตอนนี้โชคดีเหลือ 21% ก็อย่าให้ลงกลับไปที่ 2% ต้องเร่งทำให้กลับไปที่เดิมซึ่งผลโพลที่ออกมาไม่ได้บอกว่าต้องไปแข่งกับใครเอาเป็นว่าจาก 26% แล้วลงมา 21% หายไป 5% ก็ต้องไปแก้ไขผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่า 5% ที่หายไปเนี่ยคิดว่าเป็นจุดใดนายอนุทินบอกว่าคงหลายเรื่องบางทีเราสื่อสารไม่ชัดเจนไม่เต็มที่คิดว่าประชาชนไม่ถือสาหาความก็อาจไม่ได้เน้นตรงนั้นส่วนที่ดีดันไม่สื่อสารวันนี้ก็คอมเพลนไปหลายคนเพราะวันนี้ GDP ก็โตเงินลงทุนต่างชาติก็เพิ่มมากขึ้นตลาดหุ้นก็เสถียรขึ้นมาอยู่เหนือ 1,600 จุดเรื่องการจัดอันดับความน่าเชื่อถือประเทศก็สูงขึ้นการเข้าสู่ OECD หลายประเทศก็ยืนยันสนับสนุนจากแทบทุกประเทศที่ได้พบทุกคนต่างเชื่อมั่นประเทศไทยว่ามีอนาคตที่สดใสมีโอกาสที่ดีเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจในภูมิภาคและในโลกนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้เรื่องที่เป็นภาระเรื่องที่ดึงให้เราถอยหลังก็พยายามสลัดมันให้ออกโดยกำจัดสิ่งชั่วร้ายเหล่านี้และไปเน้นสิ่งที่ทำให้เกิดประโยชน์กับเศรษฐกิจของประเทศให้มากที่สุดต้องถือว่ายังสื่อสารไม่ดีก็ต้องยอมรับต้องพยายามซึ่งวันนี้ผมก็เชิญรัฐมนตรีมาประชุมแทบทุกคนถ้ายังเป็นรัฐมนตรีโลกลืมนายกก็จะลืมบ้างถ้านายกลืมก็ไม่จำเป็นต้องมีเขาในคณะรัฐมนตรีก็ต้องมานั่งคุยกันแต่ครม.ชุดนี้เพิ่งทำงานมา2เดือนการตัดสินใจหรือทำอะไรขึ้นมาเราต้องอธิบายเขาให้ได้ครบสมมุติผมจะปรับครม.จะให้ใครออกใครเข้าไม่ใช่ผลัดกันเป็นสมบัติผลัดกันชมต้องอธิบายเขาได้ว่าทำไมถึงไม่ควรอยู่ในตำแหน่งต่อไปประเด็นเรื่องของการเมืองนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของไทยโพสต์ค่ะคันน็อตรัฐมนตรีโลกลืมนายกขู่ปรับครม.คะแนนนิยมวูบต้องเร่งแก้บิ๊บไฟเขียวนิรโทษอนุทินรับโพเหมือนกระจกส่องตัวเองคะแนนนิยมหายต้องเร่งแก้อ้างบางเรื่องสื่อสารไม่ชัดเจนส่วนที่ดีกลับไม่สื่อสารขู่รัฐมนตรีโลกลืมเดี๋ยวนายกลืมบ้างหลุดครม.ได้สั่งรัฐมนตรีกินลาบกับนักข่าวสร้างความคุ้นเคยวันนอบอกคะแนนนิยมนายกลดเป็นเรื่องธรรมดาของคนทำงานระบุต้องให้กำลังใจต่อสู้ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันมติวิปรัฐบาลเห็นชอบผ่านร่างพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขตามที่สวแก้ไขไม่ต้องตั้งกรรมธิการร่วมกกต.เตรียมชง3คำร้องเลือกตั้งส.ส.และ1คำร้องออกเสียงประชามติเข้าวาระประชุมค่ะ
1: ครับในขณะที่หนังสือพิมพ์ Daily News นำเสนอประเด็นนายกรัฐมนตรีพร้อมน้อมรับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะครับที่เตรียมชี้ชะตาความถูกต้องของพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทในวันที่9กรกฎาคมนี้เผยว่ารัฐบาลได้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นอย่างครบถ้วนแล้วและหวัง ศาลพิจารณาบนข้อเท็จจริงที่ถูกต้องนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดลงมติวินิจฉัยคำร้องของสภาผู้แทนราษฎรพรรคร่วมฝ่ายค้านที่ขอให้ศาลวินิจฉัยว่ามติคณะรัฐมนตรีที่ออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569วงเงินไม่เกิน 400,000 ล้านบาทขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่โดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าในส่วนของรัฐบาลได้ยื่นชี้แจงทั้งเอกสารและหลักฐานประกอบไปทั้งหมดแล้วหลังจากนี้จึงขึ้นอยู่กับดุลพินิจและคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งไม่ว่าผลการตัดสินจะออกมาอย่างไรรัฐบาลก็ต้องพร้อมยอมรับและพร้อมที่จะปฏิบัติตามส่วนประเด็นการเตรียมแผนสำรองหากผลการวินิจฉัยออกมาในทางลบนั้นนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่ารัฐบาลคาดหวังว่าคำอธิบายและข้อเท็จจริงที่ได้ชี้แจงไปจะช่วยให้ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้องแต่ถ้าหากมีคำสั่งหรือข้อชี้แนะใดๆออกมาไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนรัฐบาลก็ต้องปฏิบัติตามทั้งหมดเพราะต้องเคารพในคำสั่งของศาลพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียอมรับนะครับว่าไม่สามารถระบุได้ว่ามีความมั่นใจมากน้อยเพียงใดเนื่องจากรัฐบาลทำหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายและชี้แจงข้อเท็จจริงไปอย่างเต็มที่แล้วส่วนผู้ที่จะเป็นคนตัดสินก็คือศาลรัฐธรรมนูญซึ่งจะมีขึ้นในวันที่9กรกฎาคมนี้ครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ครับอนุทินน้อมรับศาลวินิจฉัยพ.ร.ก.กู้ขัดมาตรา172หรือไม่ยินดีทำตามหมดนายกอนุทินรับผลโพลคะแนนตกต้องเร่งแก้ไขรับสื่อสารไม่ดีต้องเน้นติงรัฐมนตรีไปหลายคนส่วนดีไม่สื่อสารขู่รัฐมนตรีโลกลืมเดี๋ยวนายกลืมบ้างหลุดครม.ได้ย้ำเก้าอี้ไม่ใช่สมบัติผลัดกันชมวอนนักข่าวไปถามรัฐมนตรีคนอื่นบ้างครับ
0: ค่ะซึ่งประเด็นเรื่องของพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทนะคะก็อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวเช่นกันค่ะรับสภาพศาลชี้พ.ร.ก.สว.ผ่านพ.ร.บ.โอนงบอนุทินเอกนิติประสานเสียงรับสภาพศาลรัฐธรรมนูญชี้ชะตาพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทขุนคลังบอกหากผลเป็นลบต้องจับมือเอกชนแก้ปัญหาได้เริกเปิดเพจ Facebook เป็นทางการหวังสื่อสารแนวคิดและนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลประเดิมร่ายยาวนโยบาย 5T สภาสูง146เสียงผ่านฉลุยพ.ร.บ.โอนงบค่ะขณะเดียวกันนะคะทางด้านของนายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.ก็ได้แถลงว่าคณะกรรมการปปช.ค่ะมีมติชี้มูลความผิดกรณีนายสัมฤทธิ์เลียงประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลกับพวกกรณีไม่บอกเลิกจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลเมื่อปีงบประมาณ2559ทั้งที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้านะคะเป็นประเด็นพาดหัวใหญ่ของมติชนวันนี้ค่ะปปช.ชี้มูลคดีศูนย์ท่องเที่ยวสตูลฟันนายกสัมฤทธิ์ลุงโกแพรรัฐมนตรีช่วยมหาไทยพ่อด้วยส่งฟ้องถอดพ้นเก้าอี้อบจ.วุฒิสภาโหวตฉลุยโอนงบปี69เอกนิติลุ้นพ.ร.ก.กู้ 400,000 ล้านค่ะปปช.ชี้มูลสัมฤทธิ์สมเกียรติเลียงประสิทธิ์พ่อลุงมท.4เอื้อประโยชน์บริษัทน้องชายทุจริตโครงการก่อสร้างศูนย์นักท่องเที่ยว58ล้าน
1: ครับในขณะที่นายกรัฐมนตรีลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นปี68นะครับมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีประกรณ์นินประพันธ์นั่งแท่นเป็นประธานกรรมการนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลครับเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่263/2569ครับแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568โดยมีนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการเพื่อทำหน้าที่สืบสวนข้อเท็จจริงอย่างเข้มข้นและมีอำนาจเต็มในการตรวจสอบข้อมูลทุกมิติโดยนายกรัฐมนตรีกำชับให้ดำเนินการอย่างละเอียดรอบคอบโปร่งใสและสามารถชี้แจงต่อ อสาธารณชนได้อย่างชัดเจนพร้อมทั้งสั่งการให้คณะกรรมการรายงานความคืบหน้าให้ทราบในทุกๆ10วันและต้องจัดทำรายงานผลการตรวจสอบฉบับสมบูรณ์เสนอต่อรัฐบาลภายในกรอบเวลา30วันหรือว่าภายในวันที่6สิงหาคมนี้อย่างเคร่งครัดเพื่อให้การสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อในระบบราชการอย่างในระยะยาวครับส่วนด้านของความคืบหน้าการสืบสวนความผิดปกติของคะแนนสอบนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระบวนการตรวจสอบผลการประกาศคะแนนเปรียบเทียบได้กับไฟล์รูปกระดาษคำตอบของผู้ที่ได้รับการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นจำนวน 15,000 คนนะครับได้ครบกำหนดเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วช่วงค่ำวันนี้นะครับซึ่งตรวจสอบร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.โดยหลังจากนี้หากข้อมูลมีความชัดเจนว่ามีบุคคลใดที่ผลคะแนนไม่ตรงกันหรือพบความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับคะแนนจะไม่มีการเสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการกลางพนักงานท้องถิ่นหรือว่ากรรมการกลางนะครับเพื่อดำเนินการยกเลิกบัญชีรายชื่อบุคคลที่มีความผิดปกติดังกล่าวจากนั้นจะมีการเลื่อนรายชื่อผู้ที่สอบได้ในลำดับถัดไปขึ้นมาทดแทนก็ยืนยันว่าจะไม่มีการจัดสอบใหม่ทั้งหมดเนื่องจากต้องรักษาสิทธิของกลุ่มคนที่สอบผ่านด้วยความสามารถของตัวเองซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสุดทุจริตครับสำหรับขั้นตอนต่อไปถ้าหากพบว่าผู้ที่มีคะแนนผิดปกติจริงเจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการสืบสวนขยายผลต่อไปเพื่อหาข้อเท็จจริงว่าความผิดปกติดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นจากจุดใดและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนรู้ส่วนเห็นกับกระบวนการทุจริตหรือไม่รวมถึงประเด็นที่มีกระแสข่าวว่ามีข้าราชการระดับสูงในสังกัดกรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งระดับอธิบดีรองอธิบดีจำนวน5รายชื่อเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าในส่วนนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงตามกระบวนการปกติซึ่งหากรายงานผลสอบข้อเท็จจริงส่งมาถึงและพบว่ามีมูลความจริงก็พร้อมที่จะดำเนินการตามขั้นตอนทางวินัยและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินคดีทางอาญาอย่างเด็ดขาดต่อไปนะครับมีประเด็นพาดหัวข่าวเรื่องนี้นะครับนายกตั้งปกรณ์ประธานเช็คบินโกงสอบสอทอรายงานทุก10วันวันนี้รู้ 15,000 คนใครผิดเจอเชื้อเลื่อนสำรองแทนเผยปลัดมท.ลงนามตั้งสอบวินัยร้ายแรงอดีตอธิบดีรองอธิบดีสท.แล้วมท.4แย้มคืนนี้รู้ผลสอบราชการท้องถิ่นบรรจุแล้ว 15,000 คนรอผลสอบวินัยออกฟันอาญาหรือไม่ครับ
0: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามคดีแอร์สาวมีนานะคะที่ถูกจับที่ออสเตรเลียค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
11: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
0: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงที่2ค่ะมีเรื่องของกรมธรรม์ประกันภัยมาฝากคุณผู้ฟังนะคะป่วยเล็กน้อยไม่รักษาตามความจำเป็นระวังเจอโคเปเมนต์อาการไข้หวัดท้องเสียเวียนศีรษะโรคกลุ่มนี้จัดเป็นกรณีเจ็บป่วยเล็กน้อยโดยทั่วไปแพทย์มักให้รับยาแล้วกลับไปพักผ่อนที่บ้านไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาลถ้าแอดมิดโดยไม่จำเป็นเสี่ยงเสียมากกว่าที่คิดเพราะการพยายามขอแอดมิดเพื่อหวังเคลมประกันกรณีเจ็บป่วยเล็กน้อยอาจส่งผลเสียต่อกรมธรรม์ของคุณเพราะโคเปเมนต์ผู้เอาประกันจะต้องมีส่วนร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาลส่วนหนึ่งด้วยตนเองตามสัดส่วนที่กำหนดสรุปคือเคลมได้แต่มีส่วนร่วมจ่ายค่ะดังนั้นหากเจ็บป่วยเล็กน้อยควรใช้สิทธิ์ตามความจำเป็นทางการแพทย์ทางการใช้สิทธิ์ OPD หรือผู้ป่วยนอกหรือปรึกษาแพทย์ผ่านเทเลเมดิซีนเพื่อรักษาประวัติการเคลมลดความเสี่ยงจากโคเปเมนต์ในปีถัดไปช่วยควบคุมเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสมในระยะยาวและลดความเสี่ยงการปรับเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้นทั้งระบบผู้สนใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัยควรเลือกซื้อกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือและตัวแทนหรือนายหน้าที่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องเพื่อความมั่นใจในการได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะ
1: มาติดตามความคืบหน้าการกวาดล้างเครือข่ายลักลอบเข็นขนเฮโรอีนข้ามชาตินะครับหลังจากที่ยกระดับเป็นคดีพิเศษล่าสุดครับเจ้าหน้าที่เร่งแกะรอยพยานหลักฐานเส้นทางการเงินและกล้องวงจรปิดเพื่อขยายผลหาความเชื่อมโยงไปถึงผู้บงการใหญ่ในขณะที่ตำรวจก็คุมตัวผู้ต้องหาสำคัญ2รายนะครับส่งฝากขังต่อศาลอาญาแล้วนายอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ครับเปิดเผยถึงคดีพิเศษกรณีทลายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติลักลอบขนส่งเฮโรอีนไปต่างประเทศโดยความคืบหน้าของการดำเนินคดีกับผู้ต้องหา2สามีภรรยาก็คือนายอาทิตย์และนางทัศพรชาวลาวครับที่ถูกจับกุมในข้อหารับจ้างส่งพัสดุซุกซ่อนยาเสพติดล่าสุดทั้งคู่ยังคงให้การภาคเศษแต่ว่าเจ้าหน้าที่มีหลักฐานมัดตัวหนาแน่นจากการตรวจสอบย้อนกลับพบชื่อผู้ส่งพัสดุจากอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยมายังซอยรางน้ำกรุงเทพมหานครคือชื่อของผู้ต้องหาทั้ง2คนส่วนปลายทางที่ระบุชื่อผู้รับว่าเดียกำลังประสานข้อมูลกับทางการออสเตรเลียเพื่อตรวจสอบว่าเป็นคนเดียวกับผู้รับในคดีของนางสาวมีนาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือไม่สำหรับกรณีของนางสาวมีนาครับจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินในเบื้องต้นจากสมุดบัญชีธนาคารที่แฟนหนุ่มนำมาแสดงยังไม่พบเงินค่าจ้างโอนเงินเข้าบัญชีและมีเงินเหลือในบัญชีเพียงประมาณ 2,000 บาทจึงยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าได้รับค่าตอบแทนจากการหิ้วพัสดุในครั้งนี้ขณะที่การตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณคอนโดมิเนียมย่านบางนาพบรถรับจ้างมีผู้โดยสาร2คนคือคนขับรถรับจ้างและนายอุทัยชายที่สวมเสื้อฮู้ดสีน้ำเงินโดยนายอุทัยเป็นผู้นำกล่องพัสดุลงไปส่งมอบให้กับนางสาวมีนาและด้านคนขับรถสารภาพนะครับว่ารับงานนอกระบบครั้งที่3ได้รับค่าจ้างรวมกว่า 3,000 บาทโดยไม่ทราบว่าสิ่งของภายในคืออะไรครับทางด้านของพลตำรวจตรีสมบูรณ์เทียนขาวรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดก็เปิดเผยนะครับว่าช่วงสายวันนี้พนักงานสอบสวนได้ควบคุมตัวนายอุทัยชายสวมเสื้อฮู้ดแล้วก็นายนันทวัฒน์เพื่อนของนายอุทัยซึ่งทำหน้าที่ทำลายหลักฐานไปยื่นคำร้องฝากขังต่อศาลอาญารัชดาพิเศษแล้วพร้อมกับคัดค้านประกันตัวเนื่องจากว่าเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงส่วนคำให้การของผู้ต้องหาที่อ้างว่ารับเฮโรอีนมาจากพื้นที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาทางตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อและกำลังเร่งนำคำให้การไปตรวจสอบเปรียบเทียบกับคำพยานหลักฐานที่มีอยู่นะครับเพื่อขยายผลไปสู่การจับกลุ่มผู้บงการและผู้ร่วมขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติกลุ่มนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ครับอุทัยนันทวัฒน์ปัดตอบคดีแอร์ฝากขังค้านประกันไล่ล่าหัวโจกฝั่งลาวอุทัยนันทวัฒน์สายหน้าปัดตอบทุกคำถามสื่อตำรวจหิ้วตัวฝากขังผลัดแรกค้านประกันตัวปปส.จ่อปิดเกมรู้ตัวจอมบงการใหญ่ฝั่งลาวโยงคดีแอร์มีนาเร่งออกหมายจับแกะรอยถึงปลายทางรับยาในออสเตรเลียครับ
0: ส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้เช่นกันค่ะ2ผู้ต้องหาส่งยานอนคุกกรมศูนย์ตรวจเข้มขาออกตำรวจบช.ปส.ฝากขัง2ผู้ต้องหาคดีค้าเฮโรอีนมือส่งของให้แอร์สาวมีนาค้านประกันเกรงหลบหนีก่อนศาลไม่ให้ประกันต้องนอนคุกขณะที่ศุลกากรตื่นแล้วยกระดับตรวจสอบสินค้าและผู้โดยสารขาออกเพิ่มมากขึ้นผ่านเครื่องเอ็กซเรย์และเคนายโอดหนักขาดงบประมาณใช้ที่สนามบินสสพักส้มขย่มหนักกัญชาเถื่อนเกลื่อนโดนสอยฟาดหน้ารัฐบาลละหลวมกระเฮี้ยนกระหือรือปลดล็อกแต่คุมไม่ได้ขณะที่มติชนนะคะพาดหัวข่าวค่ะชี้เดียคนขับคนรับผงขาวในออสซี่แอร์สาวมีนาลุ้นผลฟ้อง14กันยายนรู้ตัวเจ้าของพัสดุเฮโรอีนล็อตแอร์มีนาเป็นชาวลาวผู้รอรับที่ออสซี่เป็นคนไทยชื่อเดีย14กันยายนศาลเมลเบิร์นนัดชี้ชะตาแอร์สาวศุลกากรเข้มขาออกเพิ่มเคนายค่ะ
1: พักกันอีกสักครู่ครับช่วงหน้ามีเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ติดตามกันครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
12: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองชื่อนี้ปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองแซ่บนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
13: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟซหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอัน

0: มสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีมติเห็นชอบให้เร่งนำกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนกว่า5,300,000 คนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติเพิ่มเติมครับเพื่อไม่ให้เกิดการตกหล่นพร้อมกับปรับปรุงหลักเกณฑ์บางประการเพื่อสะท้อนฐานะทางเศรษฐกิจที่แท้จริงของผู้มีรายได้น้อยก่อนเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาและประกาศผลการลงทะเบียนอย่างเป็นทางการในวันที่17 กรกฎาคมนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมินะครับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการครั้งที่8ที่ประชุมนะครับก็ได้รับทราบผลการลงทะเบียนและการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยมีมติเห็นชอบให้กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่กระทรวงมหาดไทยได้สำรวจพบในระหว่างการลงพื้นที่ช่วงวันที่4 ถึง 21 มิถุนายนที่ผ่านมารวมทั้งสิ้น 5,383,393 คนครับเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติตามขั้นตอนเพื่อให้กลุ่มคนดังกล่าวได้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมสำหรับหลักเกณฑ์ในการคัดกรองคุณสมบัติของโครงการครั้งนี้จะไม่มีการนำเกณฑ์กรณีบิดามารดาของผู้มีเงินได้ที่ผู้มีเงินได้เคยใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีสำหรับค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดามาใช้เป็นเงื่อนไขนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้นำข้อเสนอของธนาคารแห่งประเทศไทยมาพิจารณาทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติเรื่องของวงเงินสินเชื่อรวมไม่เกิน 100,000 บาทโดยมีมติว่าจะไม่นำเงินวงเงินสินเชื่อภาคการเกษตรเข้ามาเกี่ยวข้องเนื่องจากว่าสินเชื่อภาคการเกษตรมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากสินเชื่อทั่วไปซึ่งเป็นสินเชื่อที่ผูกพันตามรอบฤดูการเพาะปลูกและบางกรณีเป็นเงินเยียวยาบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติจึงอาจจะไม่สะท้อนความสามารถในการเข้าถึงสินเชื่อหรือว่าฐานะทางทรัพย์สินที่แท้จริงของผู้มีรายได้น้อยนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์ Dailyนิวส์เป็นพาดหัวใหญ่ครับกลุ่มเปราะบาง 5.38 ล้านชีวิตมีลุ้นรับสิทธิ์ใส่ชื่อรอพิจารณาบัตรคนจนเกณฑ์ใหม่เลิกลดหย่อนภาษีพ่อแม่พร้อมสินเชื่อภาคการเกษตร 100,000 บาทปรับเกณฑ์คนจนใหม่ยกเลิกลดหย่อนภาษีพ่อแม่และสินเชื่อเกษตรกร 100,000 บาทออกครับ
2: ส่วนมติชนนะคะมีพาดหัวข่าวเปิดทางเลือกไฮสปีด3สนามบินเลขา EEC ชง2ทางเลือกแนะใช้รอรถขออภัยค่ะแนะใช้รถไฟเร็วปานกลาง 5.3 ล้านรายเฮได้บัตรคนจนเงินเฟ้อยังพุ่งมิถุนายน 2.42% เลขา EEC เผยปรับไฮสปีดเทรนเชื่อม3สนามบินจาก250กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหลือเร็วปานกลาง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
1: ครับศาลอาญาพิพากษาจำคุกนายปรีชาใคร่ครวญหรือว่าครูปรีชาแล้วครับแล้วก็นางรัตนาพรสุภาทิพย์หรือเจ๊บ้าบิ่นคนละ6เดือนโดยไม่รอลงอาญาในคดีร่วมกันแจ้งความเท็จและเบิกความเท็จแกล้งให้ผู้อื่นรับโทษทางอาญากรณีพิพาทสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1มูลค่า30ล้านบาทนะครับล่าสุดศาลก็ให้ประกันตัวปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์คดีโดยตีราคาประกันคนละ 50,000 บาทหลังไม่พบพฤติการหลบหนีครับมีหัวข่าวประเด็นนี้นะครับเดลีนิวครับจำคุกอ่วมครูปีชาเจ๊บ้าบิ่น6เดือนโดยไม่รอลงอาญามหากาพย์หวย30ล้านแจ้งเท็จให้ผู้อื่นรับโทษพฤติกรรมร้ายแรงไม่ควรรอลงอาญาทำเอาทั้ง2คนช็อกให้ทนายยื่นประกันครับ
2: ขอไปที่ผลการแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะตอนนี้ล่าสุดสดๆร้อนๆเลยนะคะอยู่ในช่วงพักครึ่งนะคะก็กำลังจะเข้าสู่การแข่งขันครึ่งหลังเป็นคู่ของสหรัฐพบกับเบลเยียมนะคะซึ่งตอนนี้เบลเยียมก็ขึ้นนำสหรัฐไป2-1แล้วค่ะส่วนคู่ก่อนหน้านี้ค่ะโปรตุเกสพบกับสเปนนะคะก็เป็นสเปนที่เฉือนชนะโปรตุเกส1-0ทะยานขึ้นสู่เข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกนะคะแล้วก็ความพ่ายแพ้ของโปรตุเกสครั้งนี้ก็ส่งผลให้เป็นการยุติเส้นทางของโรนัลโดด้วยนะคะก็ปิดฉากฟุตบอลโลกในนัดที่27ค่ะ
1: กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายในขณะที่ผู้ต้องสงสัยเชื่อมโยงคดีลอบวางระเบิดรถในอำเภอมายอมอบตัวตามกระบวนการยุติธรรมกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อคลี่คลายคดีความมั่นคงและนำผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ได้บังคับใช้กฎหมายในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลตรังอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีหลังจากได้รับข้อมูลด้านการข่าวที่เชื่อมโยงกับเหตุลอบวางระเบิดรถนายอำเภอมายอเมื่อวันที่11มิถุนายน2569โดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายพร้อมแสดงตัวและทำความเข้าใจกับผู้ที่อยู่ในบ้านโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของทุกฝ่ายก่อนที่นายมาอามิงผู้ต้องสงสัยซึ่งมีข้อมูลเชื่อมโยงกับคดีดังกล่าวจะยอมมอบตัวต่อเจ้าหน้าที่โดยสงบส่งผลให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่เกิดเหตุรุนแรงและไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บโดยการปฏิบัติการเป็นไปภายใต้หลักนิติธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนและคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งเป็น1ใน8กิจสำคัญเพื่อสันติสุขชายแดนใต้หรือการสร้างความเข้าใจและอำนวยความยุติธรรมแก่ทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมของพลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ในการแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับ
2: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวค่ะคุณภูเบศสุนีและดิฉันสสิธรสั่งสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรวบหนุ่มอบป้าหนีหมายแดงอินเตอร์โพลซุกไอซ์ใส่กางเกงในบินข้ามประเทศพลตำรวจโทพนุมาตรบุญยลักษณ์ผู้บัญชาการสตม.สั่งการนำกำลังชุดปฏิบัติการบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักปราบปรามยาเสพติดสำนักงานปปส.และทางการสาธารณรัฐเกาหลีร่วมกันจับกุมตัวนายคิมจินสัญชาติเกาหลีใต้ผู้ต้องหาตามหมายแดงองค์การตำรวจสากลในข้อหาลักลอบนำเข้ายาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเม็ดแอมเฟตามีนหรือไอซ์เข้าสู่เกาหลีใต้น้ำหนักประมาณ 1.31 กิโลกรัมคิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ3ล้านบาทสืบเนื่องจากนายคิมจินพร้อมพวกเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อจัดหายาเสพติดโดยใช้วิธีซุกซ่อนยาเสพติดในกางเกงชั้นในอำพรางใส่ถุงพลาสติกและกล่องกระดาษเพื่อตบตาการตรวจค้นก่อนที่เพื่อนร่วมขบวนการจะลักลอบนำยาเสพติดบินกลับไปที่เกาหลีใต้และถูกเจ้าหน้าที่จับกุมดำเนินคดีได้ในเวลาต่อมาส่วนตัวนายคิมจินรู้ตัวว่าถูกออกหมายจับที่เกาหลีใต้จึงหนีกลับมาซ่อนตัวอยู่ในไทยและถูกทางการเกาหลีใต้ประสานขอออกหมายแดงติดตามตัวไปทั่วโลกจนเจ้าหน้าที่ไทยพบเบาะแสว่าผู้ต้องหากบดันอยู่ที่คอนโดมิเนียมหรูแห่งหนึ่งย่านเสรีไทยเขตบึงกลุ่มกรุงเทพจึงวางกำลังจับกุมและเตรียมประสานผลักดันส่งกลับประเทศเกาหลีใต้เพื่อรับโทษตามกฎหมายต่อไปรวบในหน้าจัดหาบริษัทและบัญชีม้ารับรู้ช่องทางจากแก๊งคอในประเทศเพื่อนบ้านกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมบกป.ร่วมกันจับกุมนางสาวธัญรัตน์อายุ46ปีที่บริเวณอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ตามหมายจับศาลอาญาพระโขนงสืบเนื่องจากมีผู้เสียหายกลุ่มหนึ่งถูกคนร้ายหลอกชักชวนลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์จนหลงเชื่อและโอนเงินให้กับกลุ่มคนร้ายซึ่งเป็นกลุ่มนิติบุคคลบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัดกว่า50แห่งเสียหายรวมกว่า100ล้านบาทต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.คลองตันได้สืบสวนมาโดยตลอดและมีการอนุมัติออกหมายจับกลุ่มคนร้ายกว่า50คนจากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหามีฐานะเป็นกรรมการบริษัทม้าที่ใช้ในการรับเงินจากผู้เสียหายกว่า3ล้านบาทซึ่งผู้ต้องหายอมรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริงและยังไม่เคยถูกจับในคดีนี้มาก่อนจึงนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสน.คลองตันดำเนินการตามกฎหมายเบื้องต้นทราบว่าผู้ต้องหาเคยไปทำงานเป็นแก๊ง call center และเว็บพนันในประเทศเพื่อนบ้านเมื่อกลับมาถึงประเทศไทยอดีตเพื่อนร่วมงานให้ช่วยจัดตั้งบริษัทนอมินีและเปิดบัญชีธนาคารเพื่อนำไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงออนไลน์และเว็บพนันออนไลน์
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำPlus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
11: เสียงเพีย

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
3: ทั้งที่เพื่อรถทั้งร้อยเพื่อคุณ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
8: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
9: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
10: เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่Omron รุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้าย Omron รุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือ Omron Official Store Omron All for Healthcare โดย Omron Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร02-021-5555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
11: โอ้ยลูกรักมาขอแม่กอดขอหอมทีซี่ปากเหม็นมาก
12: น้องหมาปากเหม็นแบบนี้หินปูนถามหาแล้วปล่อยไว้อันตรายนะครับต้องพาไปพบสัตวแพทย์ด่วนจบปัญหาน้องหมาปากเหม็นมาที่โรงพยาบาลสัตว์เอ็นเจสิครับเรามีบริการตรวจสุขภาพช่องปากและขูดหินปูนสำหรับน้องหมาดูแลอย่างใกล้ชิดโดยทีมสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งพร้อมเครื่องมือที่ทันสมัย
11: ว้าวลมหายใจกลับมาหอมสดชื่นแล้วลูกแม่
12: คืนรอยยิ้มและสุขภาพปากที่ดีให้กับลูกรักปรึกษาเลยที่โรงพยาบาลสัตว์เอ็นเจโทร086-999-7766
13: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75
14: แจ้งเป็นข้อมูลกับการเดินทางนะครับเมื่อสักครู่นี้มีรับแจ้งจากทางกลุ่มไลน์ของกลุ่มงานจราจรจังหวัดเชียงใหม่นะครับบริเวณแยกหนองหอยนะครับตอนนี้สัญญาณจราจรขัดข้องนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ต้องใช้สัญญาณมือในการเร่งระบายและอำนวยความสะดวกของการขับขี่บริเวณแยกดังกล่าวนะครับโปรดใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังนะครับซึ่งตอนนี้การจราจรก็อาจจะติดสะสมแล้วก็มีการชะลอตัวหลายเส้นทางที่เข้าตัวเมืองเชียงใหม่เช้าวันนี้นะครับชั่วโมงเร่งด่วนก็ฝากถึงเรื่องของการเดินทางด้วยความระมัดระวังด้วยเช่นกันนะครับเช้า ท้องฟ้ายังคงครึ้มๆนะครับเรื่องของเมฆฝนแล้วก็มีฝนปล่อยๆในบางพื้นที่อยู่นะครับยังไงก็เดินทางด้วยความปลอดภัยด้วยเช่นกันนะครับวันอังคารที่7กรกฎาคม2569นะครับสวัสดีเชียงใหม่สวัสดีประเทศไทยต้อนรับทักทายคุณผู้ฟังเข้าสู่ชั่วโมงของการฟังเพลงสากลเก่ายามเช้าทางสถานีวิทยุอสมทเชียงใหม่ FM 100.75 ครับเวลาตรงนี้ 8:00 นกับอีก 11:00 นแล้วครับอยู่กับผมวสุรมสุริยะวงศ์นะครับ

เราต้นด้วยงานของ Jim Reeves นะครับในช่วงปี1966กับเพลง Blue Side of Lonesome นะครับเพลงที่ผู้ชายต้องใจจำยอมโทรไปบอกลาบอกเลิกกับคนที่เขารักแบบเจ็บปวดใจอยู่เหมือนกันนะครับ Blue Side ที่เขาให้ความนิยามเกี่ยวกับเรื่องของความหม่นหมองความเศร้าแล้วก็เป็นเพลงที่รู้สึกโดดเดี่ยวจากการที่ต้องบอกลากับใครสักคนหนึ่งที่เขารักที่สุดอีกคนเช่นกันนะครับ Blue Side of Lonesome ครับ Jim Reeves ที่นำมาเริ่มต้นเช้าของวันทำงานปกติวันอังคารวันนี้นะครับ

เมื่อวานมีคุณผู้ฟังถามถึงเพลง The End of the World Skeeter Davis นะครับเลยเลือกมาเป็นเพลงที่2วันนี้ที่มีคุณผู้ฟังทวงมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็เวลาหมดซะก่อนนะครับเพราะว่าชั่วโมงของเพลงสากลเก่ายามเช้าเราอยู่ประมาณ1ชั่วโมงช่วง 8:00 ถึง 9:00 นะครับทางสถานีวิทยุอสมทเชียงใหม่ FM 100.75 นะครับถ้าฟังทางคลื่นนปัดวิทยุก็ฟังจากเชียงใหม่ถึงลำพูนลำปางพะเยาและเชียงรายอันนี้หมายถึงสัญญาณรับฟังทางคลื่นนปัดวิทยุนะครับแต่ถ้าฟังออนไลน์เช่นเคยนะครับเข้ามาฟังออนไลน์ได้ทางแพลตฟอร์มของอสมทก็ได้นะครับที่แอปพลิเคชัน Mcord Connectและทาง radio.network.mcot.net หรืออาจจะเสิร์ชหาใน Search Engine ต่างๆนะครับใน Google อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พิมพ์ฟังวิทยุออนไลน์อสมทแล้วก็เชียงใหม่แค่นี้ก็จะเจอกันแล้ว

ี่ยมีคุณผู้ฟังถามถึงในเวอร์ชันของวง Queen นะครับก็คือที่เป็นเสียงร้องของ Freddie Mercury นะฮะซึ่ง Queen เนี่ยก็ได้มา cover ในช่วงปี1987นะครับแล้วก็โด่งดังมากๆจนตอนหลังก็เห็นว่ามีการทำเป็นแบบอนิเมะด้วยนะฮะเพลงนี้แต่ขณะเดียวกันเองเนี่ยต้นฉบับ The Platters เนี่ยงานในช่วงปี1955นะฮะโอ้หลายปีมากนะครับQueen ก็นำมาร้องอีกครั้งเนี่ยก็เรียกได้ว่าสร้างให้เพลงนี้กลับมาโด่งดังในยุค80จนถึง90ได้อย่างดีทีเดียว The Great Pretender นะครับพูดถึงก็คือคนที่ทำเหมือนเป็นคนที่เข้มแข็งอะดูโอเคต่อหน้าคนอื่นเนี่ยแต่จริงๆแล้วข้างในมันเจ็บปวดมันผิดหวังอะไรเงี้ยคือแสร้งทำที่จะว่าทุกอย่างมันโอเคทุกอย่างมันดีอะแกล้งทำอย่างนั้นแหละนะครับแต่จริงๆแล้วคุณต้องยอมรับความจริงให้ได้เขาบอกว่าความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายถึงแม้ว่าความจริงบางครั้งมันจะดูน่าอายแต่ถ้าคุณยอมรับความจริงได้คุณจะเป็นคนที่สามารถเปิดใจอะไรได้ดีๆอีกหลายอย่างนะครับที่พูดประโยคนี้ก็ไม่ใช่อะไรครับพอดีมีคุณผู้ฟังบอกว่าวันนี้วันที่7กรกฎาคมเป็นวันพูดความจริงนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขากำหนดจากอะไรนะฮะแต่ก็มีข้อความเข้ามาว่า The Channel Tell The True Day นะครับก็คือการพูดความจริงนะนะฮะถ้างั้นผมก็คิดว่าน่าจะได้นะปกติแล้วมันจะมีวัน Full Day ใช่ไหมครับเดือนเมษายนนะฮะ1เมษายนนี่เป็นวันโกหกใช่ไหมฮะอาจจะโกหกนานไปหน่อยนะครับแล้วมาบอกความจริงวันที่7กรกฎาคมอย่างนี้ก็น่าจะไกลไปนิดนึงนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังฮะวันนี้เป็นวันพูดความจริงด้วยนะครับ

เรอันเฮลันครับ Celebrity Case จดหมายถึงใครสักคนหนึ่งที่คุณอาจจะมอบให้ใครที่เขากำลังรออยู่แต่ว่ามันก็นานมาแล้วที่เราเขียนถึงคนนั้นนะครับเพราะปัจจุบันนี้การเขียนจดหมายแทบจะไม่เห็นในการสื่อสารแบบนี้อีกแล้วนะฮะผมจำได้ว่ามันมีอยู่ช่วงวันที่เขามีการรณรงค์ของการเขียนจดหมายแห่งชาติสักอย่างหนึ่งแหละแล้วก็ให้คนได้เขียนจดหมายถึงอาจจะเป็นคนที่เราอยากจะมอบให้เป็นพิเศษอะไรเงี้ยมันจะดีตรงที่ว่าทำให้เรารู้สึกมีการจินตนาการของประโยคของคำพูดและการตั้งใจที่จะเขียนตัวอักษรแต่ละตัวเข้าไปเนี่ยคือถ้าเรามอบให้กับใครพิเศษจริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่ามันต้องเป็นทั้งความรู้สึกที่เราใส่ลงไปในตัวหนังสือตัวอักษรใช่ไหมฮะอาจจะมีประโยคเด็ดๆสมัยก่อนนี่มันอาจจะดูเชยๆในสมัยนี้ยิ้มก่อนอ่านตาหวานก่อนเปิดเนี่ยยังจำได้ใช่ไหมครับบางทีอาจจะมีการโรยแป้งไปมีกลีบดอกไม้ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็มีประโยคของการเขียนที่เราพร่ำพรรณนาในเรื่องของการที่เราคิดถึงเขายังไงเดี๋ยววันไหนเดินทางไปเจอกันที่ไหนยังไงเนี่ยมันก็จะมีการตั้งใจเขียนตัวอักษรตัวหนังสือออกมาอย่างสวยงามมันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของการเขียนจริงๆนะฮะซึ่งปัจจุบันนี้เราแทบจะไม่เห็นแล้วล่ะสำหรับการเขียนจดหมายถึงกันใช่ไหมครับส่วนใหญ่ตอนนี้เราก็คือการเคาะการพิมพ์การกดการแชร์หรือการแชทโดยการใช้นิ้วมือกับมือของเราทั้งหมดเลยเสน่ห์ก็จะหายไปนะครับบางทีคำไม่กี่คำไม่กี่ประโยคนะเอออ๋อเหรอเข้าใจเงี้ยบางทีคำไม่กี่คำอ่ะเด็กๆ เขาเข้าใจแต่บางทีรุ่นลุงงงรุ่นลุงไม่เข้าใจนะครับแต่ก็โอเคเข้าใจได้เพราะว่ากระแสของโลกมันเปลี่ยนไปแล้วก็การใช้เทคโนโลยีเข้ามาแทนที่นะฮะขอบคุณนะครับจากคุณผู้ฟังที่ทักทายเข้ามาทาง LINE ครับ ID LINE ที่ mcotcm10075 นะครับ mcotcm10075 เข้ามาเพื่อนๆกันทาง LINE แนะนำเพลงฟังด้วยกันคุยด้วยกันส่งภาพบรรยากาศของการฟังรายการด้วยก็ได้นะครับเห็นว่ามีบางท่านเดินออกกำลังกายแถวๆมช.นะครับฝนไม่ตกเท่าไหร่ใช่ไหมฮะแต่แถวๆนี้อาจจะสวยๆหน่อยมีนิดหน่อยนะครับก็ดูแลสุขภาพครับเดินเล่นออกกำลังกายยามเช้าก็อากาศสดชื่นดีเหมือนกันทักทายสมาชิกในกลุ่ม LINE Open Chat อสมทเชียงใหม่ด้วยนะครับ

สัญลักษณ์ความสัมพันธ์อย่างหนึ่งของคู่รักได้เหมือนกันนะครับแต่เมื่อคู่รักที่เคยเต้นไปตามจังหวะหัวใจด้วยกันวันหนึ่งไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วครับเพราะว่าคนรักเข้าไปเต้นกับอีกคนหนึ่งพูดง่ายๆคือเขาไปมีคนใหม่

ใหม่แหละคนที่เขาพูดถึงเพลงนี้นะฮะ I Never Dance Again เนี่ยก็คือตัวเองไม่สามารถที่จะเต้นต่อไปได้อีกแล้วนะครับเพราะว่าพอได้ออกไปในฟลอร์แล้วต้องเต้นเนี่ยมันรู้สึกเจ็บปวดนะภาพจำเก่าๆกับคนที่เขารักเนี่ยมันคงอยู่ในความรู้สึกนั้นนะครับฉะนั้น I Never Dance Again นะไม่สามารถเต้นต่อได้แล้วแหละนะครับจริงๆเพลงนี้ต้นตำรับเนี่ยต้นฉบับต้องเป็นเสียงร้องของบ๊อบบี้ไรเดลนะครับงานในยุค60แต่ว่าท่านโด่งดังมากๆเนี่ยผมเลือกเวอร์ชั่นของคณะ Herman Hermits มาฟังด้วยกันนะครับเวอร์ชั่นที่เรามักจะได้ยินในบ้านเราส่วนใหญ่ก็จะเป็น The Winners นะครับก็เป็นวงทางเอเชียนี่แหละที่เอาเพลงนี้มา cover แล้วก็โด่งดังในบ้านเรามากๆเลยนะฮะขอบคุณมากๆจากคุณผู้ฟังที่แนะนำเข้ามาทางไลน์ด้วยเช่นกันนะครับอ๋อมีคุณผู้ฟังเขาส่งข้อความมาอย่างนี้ฮะว่าฮะวันนี้เป็นวันพูดความจริงเหรองั้นวันนี้ของดคุยกับเมียสักหนึ่งวันความจริงเป็นสิ่งไม่ตายแต่คนพูดจะไม่น่าจะรอดใช่ไหมครับฉะนั้นวันนี้ตัววันนี้เป็นหมูกับตัวเต้นนะกลัวได้คุยความจริงถ้าเปิดเผยความจริงฉันจะไปไม่รอดก็ซะอย่างนั้นเลยนะฮะอีกสักเพลงครับ

0: ฟุตบอลโลกไปถึงไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวดูหน่อยเดี๋ยวค่อยมาคุยกันในเบรกหน้าแล้วกันนะครับแล้วก็พาไปเที่ยวต่อนะครับอากาศช่วงนี้ถ้าเที่ยวทางบ้านเราผมก็ว่ายังมีที่เที่ยวแบบสบายใจได้อีกเยอะนะครับโดยเฉพาะแถวแถวดอยสะเก็ดเชียงใหม่ของเรานะครับ
1: M-COT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: จะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยังนิสสันนาวาร่าใหม่ทนพร้อมลุย
3: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจันทน์สนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขา
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
6: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
7: M-Card Radio M-Card Radio 100.75 MHz 100.75

ซูทอมสัน Sad Movies นะครับคนเท่านั้นที่ทำให้ฉันเศร้าไม่เกี่ยวกับหนังเลยจริงๆก่อนหน้านั้นคุณผู้ฟังถามถึงงานของ The This Day เข้ามาครับกับ Que sera sera Whatever will be อันยังจะเกิดกับบอยมันเกิดไปเตอะมีคุณผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาบอกว่าอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพมักอร่อยทุกอย่างเสมออันนี้ก็แต้ครับมันเป็นปกติเหมือนกันฟุตบอลโลกนะฮะเมื่อวานนี้คู่เม็กซิโกกับอังกฤษนะฮะผลก็คืออังกฤษชนะไป3-2ส่วนสเปนที่เจอกับโปรตุเกสครับสเปนชนะไป1-0นะครับตอนนี้คู่ของอเมริกากับเบลเยียมนะฮะฮะเบลเยียมตอนนี้นำไป3-1แล้วครับยังอยู่ในเบรกของการแข่งอยู่นะครับในเบรกครึ่งหลังแล้วมั้งฮะตอนนี้นะครับเบลเยียมนำอเมริกาไป3-1ส่วนคู่ในค่ำคืนวันนี้จะมีอาร์เจนตินาเจอกับอียิปต์นะครับช่วง5 ทุ่มแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์เจอกับโคลอมเบีย3 ทุ่มนะครับก็ตอนนี้เริ่มเห็นทีมใหญ่ๆหลายๆทีมเข้ารอบแล้วก็เริ่มชัดเจนเพิ่มมากขึ้นในรอบต่อไปแล้วแหละนะครับ

บ๊อบบี้วีโมเดิร์นไอคันเซ่ครับไปเที่ยวรีแลกซ์กันดีกว่าที่แฟมเมียนคาเฟ่ครับไปชาร์จแบตพลังงานให้กับชีวิตไปสร้างความเขาเรียกว่าอะไรเดียก็บางทีที่ตรงนี้มันไม่ใช่แค่ต้องไปกับคนที่เรารักหรือกับครอบครัวไปเป็นกวนเป็นแก๊งเพื่อนๆก็ยังได้หรือจะมีการจัดประชุมนอกรอบเพื่อสร้างความสามัคคีทำความเข้าใจในการทำงานร่วมกันแบบนอกรอบที่นี่ก็พร้อมเหมือนกันนะครับเพราะว่าที่แฟมเมียนคาเฟ่เนี่ยนอกจากที่ผมพูดถึงเรื่องของเมนูอาหารการกินเครื่องดื่มที่แน่นอนฮะพระเอกของเขาต้องชูโรงมาก่อนเลยกาแฟเทพเสด็จซึ่งเป็นสายพันธุ์อาราบิก้าแท้ๆนะครับหรือจะเป็นชาเมี่ยงที่มีอัตลักษณ์ในความเป็นท้องถิ่นของเขากลิ่นที่มีความเป็นเฉพาะของที่นี่นะครับหรือเมนูอาหารท้องถิ่นที่มีขึ้นตามฤดูกาลอย่างตัวของไส้อั่วนะครับไส้อั่วนี่เขาทำด้วยของเขาเองเลยก็คือเขาจะใช้วัตถุดิบตามฤดูกาลอย่างช่วงนี้มันก็จะเป็นเห็ดเพาะนะครับหรือว่าเห็ดถอบเนี่ยก็ใส่ไปในไส้อั่วด้วยมันก็จะมีความกรอบข้างในไปด้วยนะครับหรือจะเป็นเมนูที่เขาปลูกผักในพื้นที่เองด้วยเหมือนกันนะครับและเป็นผักออร์แกนิกปลอดสารพิษแน่นอน 100% นะครับเขามีระบบการจัดการเรื่องของสิ่งแวดล้อมอย่างดีมากๆใช้น้ำประปาภูเขาในการส่งกับชุมชนได้ด้วยหรือแม้แต่มีกิจกรรมของชุมชนในตามช่วงฤดูกาลเช่นเวลาเขามีกิจกรรมการชนกวางด้วงนะฮะกวางที่เขามาชนกันเนี่ยแล้วเขาก็จะมีเพื่อนๆจากต่างประเทศเนี่ยมาดูเขาให้ความสนใจนะครับกับกิจกรรมแบบนี้ที่เป็นนันทนาการอย่างหนึ่งในเชิงกีฬาแต่ว่าในระหว่างนั้นเองเนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมไปหากวางด้วงในป่าด้วยกันระหว่างเข้าไปในป่าก็จะแนะนำว่าต้นไม้คือต้นอะไรในพื้นที่แห่งนี้ต้นธรรมชาติที่ขึ้นกับที่ตรงนี้เป็นต้นใหญ่ขนาดไหนและขณะเดียวกันเขาจะเป็นเรื่องของการปลูกกาแฟนะฮะในพื้นที่ของตรงนี้แหละว่ากาแฟสามารถอยู่กับธรรมชาติได้เขาจึงดูแลรักษาพื้นป่าได้ดีฉะนั้นคนไปที่นี่ก็จะมีกิจกรรมอยู่หลายอย่างรวมถึงรูทของการเดินทางเส้นทางนี้คุณสามารถเดินทางท่องเที่ยวจากเชียงใหม่มาที่ดอยสะเก็ดใช่ไหมครับอาจจะพดไปตางแม่กำปองก็ได้นะฮะแถวนั้นก็จะมีวัดสวยๆหมู่บ้านงามๆวิวสวยๆดีๆหรืออาจจะมีเรื่องของซิปไลน์แอดเวนเจอร์ซะหน่อยพดไปแถวลำปางก็ได้นะครับเห็นก็ฮะมันมีเส้นทางคำว่าพดคือทะลุทะลวงไปนะฮะสดตาดคือทะลุไปได้หลายเส้นทางถ้าสดตาดแต่ถ้าพดไปก็คือสามารถทะลุไปได้นะฮะสำหรับเส้นทางที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติยิ่งช่วงนี้ผมว่าเป็นบรรยากาศสวยงามมากนะครับโดยเฉพาะที่พักของเชิงเขาของเขาเป็นแบบโฮมสเตย์นะฮะเห็นวิวแบบพาโนรามาเลยแล้วมีน้ำสายทานลำน้ำเนี่ยไหลผ่านทั้งคาเฟ่แล้วก็หน้าที่พักด้วยนะครับเช้าๆมามีหมอกสวยๆผ่านหน้าต่างห้องของเราที่เห็นแบบภาพสวยๆข้างหน้าคือภูเขาอย่างเงี้ยนะครับจิบกาแฟเพลินๆบนที่นอนหรือจะไปนั่งริมระเบียงสัมผัสอากาศเย็นๆยามเช้าเนี่ยโอ้โหก็ฟินหมดแล้วฮะยังไงก็ลองคลิกเข้าไปดูบรรยากาศก่อนได้ครับที่ทางเพจ Facebook แฟเมียงคาเฟ่นะครับใช้บริการที่แฟเมียงคาเฟ่จะเป็นเรื่องของอาหารเครื่องดื่มที่มีความหลากหลายนะครับหรือจะเป็นที่พักห้องประชุมห้องจัดเลี้ยงบอกว่าฟังจากอสมท.เชียงใหม่ส่วนลดพิเศษมอบให้ด้วยนะครับโทรสอบถามได้ที่061-284-2882นะครับ061-284-2882แฟเมียงคาเฟ่เทพเสด็จปางไห่นะครับที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่

านี่น้องมาเอาหัวมาเมาะที่ไหล่อ้ายเพะกับเมืองนะฮะ Put your head on my shoulder เอาหัวมาเมาะที่ไหล่อ้ายเพะเนอะรับรองอบอุ่นสบายใจงานของพ่อเองก้านะฮะก็คือเอาศีรษะของหนูนี่แหละมาซบตรงไหล่พี่นะจ๊ะส่งจังหวะซะหน่อยกับ Stairway of Love ของ Maker

Poetry in Motion ชนิดชิลสันครับ9นาฬิกาฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนะฮะเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้าเป็นช่วงของเพลงไทยสตริงเก่ากันบ้างครับอยู่ฟังเพลงด้วยกันกับผมวสุรมสุริยวงศ์ครับอสมทเชียงใหม่ FM 100.75 เดี๋ยวกลับมานะครับชั่วโมงหน้า

0: I am but a fool. Darling, I love you. Though you treat me cruel, you hurt me and you make me cry.
1: ขณะนี้เวลา 9:00 น.ที่เวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือจังหวัดนครพนมเสริมเครื่องสูบน้ำระบายน้ำลงน้ำโขงตลอดทั้งคืนนายนิวัฒน์เจวิริยะบุญญานายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนมระดมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองนครพนมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์วางมาตรการป้องกันน้ำท่วมชุมชนเทศบาลเมืองนครพนมหลังมีฝนตกต่อเนื่องติดต่อกันหลายวันโดยได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จำนวน6จุดเสริมการระบายน้ำลงน้ำโขงตลอด24ชั่วโมงรับมือฝนตกหนักต่อเนื่องพร้อมจัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลประเมินสถานการณ์เฝ้าระวังตลอดทั้งคืนโดยยืนยันว่ายังสามารถระบายมวลน้ำลงน้ำโขงได้เร็วเนื่องจากปริมาณน้ำโขงยังต่ำล่าสุดอยู่ที่ประมาณ6เมตรเพิ่มขึ้นวันละประมาณ 60-80 เซนติเมตรห่างจากจุดวิกฤตล้นตลิ่งประมาณ7เมตรทำให้รองรับมวลน้ำจากตัวเมืองรวมถึงลำน้ำสาขาอีกจำนวนมากพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่กำจัดขยะสิ่งปฏิกูลที่ขวางทางระบายน้ำอย่างไรก็ตามได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากได้รับผลกระทบให้แจ้งทางเทศบาลเมืองนครพนมทันทีด้านกรมอุตุรายงานภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพบนิสิตใหม่มหาสารคามติดพยาธิใบไม้ตับพุ่งสูงกว่า 4,200 คนผลการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับในกลุ่มนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2,569 ของจังหวัดมหาสารคามพบตัวเลขที่น่ากังวลโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามพบผู้ติดเชื้อพุ่งสูง 4,233 คนจาก 12,733 คนขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามพบผู้ติดเชื้อ380คนจาก 1,922 คนซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่ากลุ่มประชากรทั่วไปในจังหวัดที่พบติดเชื้อเฉลี่ยร้อยละ11โดยหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสสจ.มหาสารคามระบุว่าอัตราการติดเชื้อในกลุ่มคนรุ่นใหม่สูงเช่นนี้จำเป็นต้องเร่งสร้างความรู้เรื่องการบริโภคอาหารปลอดภัยโดยด่วนด้านนายชุมพิษเดชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามสั่งการสสจ.ลงพื้นที่ร้านส้มตำและร้านอาหารที่ใช้ปลาร้าพร้อมรณรงค์ให้ผู้ประกอบการใช้ปลาร้าต้มสุกที่ได้มาตรฐานโดยร้านที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับป้ายร้านนี้ปลาร้าสุกปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจและตัดวงจรความเสี่ยงโรคมะเร็งท่อน้ำดีในอนาคตขณะที่ตัวแทนแม่ค้าร้านส้มตำในตลาดน้อยมมส.ยืนยันว่าทางร้านใช้ปลาร้าต้มสุกทุกครั้งและเน้นสุขอนามัยเป็นหลักพร้อมยินดีให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5
3: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ AndroidMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
5: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
6: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหา Rebac รอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึง Rebac ผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนัก Rebac ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณRebac จาก
7: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
8: เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่Omron รุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้าย Omron รุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือ Omron Official Store Omron All for Healthcare โดย Omron Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร02-021-5555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
9: ้ MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

เล่นในเวอร์ชันที่เป็นเสียงร้องของคุณออสรณชัยถมยาปริวัติกับคุณอัชรพันธ์นีนะครับมนรักอสูรซึ่งถ้าจะต้องให้เลือกในเวอร์ชันที่เป็นต้นฉบับคงต้องเป็นวันอาทิตย์แล้วแหละนะครับต้องขออภัยเพราะว่าวันอาทิตย์นั่นก็คือจะเป็นเพลงต้นฉบับแหละครับอนุรักษ์เพลงเก่าด้วยกันยามเช้าวันอาทิตย์1วันนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นวันจันทร์ถึงศุกร์ผมอาจจะมาแนวสตริงเก่าละกันนะครับมันก็จะมีความเป็นเพลงสตริงหรือว่าความร่วมสมัยของดนตรีที่มาอีกยุคหนึ่งนะฮะมนรักอสูรครับเลือกมาทักทายกันในชั่วโมงที่2ครับประจำการตรงนี้เช่นเคยฮะเวลาตรงนี้9นาฬิกากับอีก12นาทีฟังเพลงยามเช้าด้วยกันที่อสมทเชียงใหม่ FM 100.75 นะครับ

เวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่เพราะมากๆนะมันเหมือนกับเราฟังครั้งแรกแล้วใช่เลยยิ่งตัวละครจากนวนิยายเรื่องคู่กรรมนี้ผมเชื่อว่าหลายคนจำมันได้นะฮะที่เป็นผลงานของธมยันตีที่มันจะมีฉากหลังเป็นเรื่องของโกบุริทหารจากญี่ปุ่นนะครับแล้วก็อังสุมาลินใช่ไหมฮะหญิงสาวชาวไทยที่ช่วงนั้นเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับแล้วก็เพลงนี้มีใครทราบไหมฮะว่าคนที่แต่งเนี่ยอันนี้คู่ร้องเนี่ยผมชอบคู่ของคุณต้อมเรนโบว์กับคุณกวางกมลชนกอยู่แล้วแหละแล้วก็มีศิลปินอีกหลายคนก็นำมา cover มาร้องตอนหลังๆแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าชอบเวอร์ชันนี้มากกว่าแต่มีใครทราบไหมครับว่าเพลงนี้คนที่แต่งเพลงนี้ก็คือคุณชมพูฟรุตตี้นะครับซึ่งคุณชมพูฟรุตตี้เองเนี่ยแต่งเพลงนี้มาจากเขาหยิบ

็คือคุณโอวรุษวรธรรมแล้วก็คุณเนี่ยคุณจินตราคุณจินตลาใช่ไหมฮะเออบางทีต้องค่อยๆนึกมันถึงจะนานไปสักหน่อยหนึ่งประมาณสักปี2533นะครับน่าจะมีใครจำได้อยู่นะตอนหลังๆมาก็มีเวอร์ชันอีกหลายคนก็มาทำนะครับมีทั้งคุณเบิร์ดธงชัยคุณณเดชน์คุกิมิยะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่มันก็เป็นเสน่ห์ของนวนิยายไทยที่มันมีการทำมาแต่ละภาคเนี่ยเราก็รู้สึกเราประทับใจทั้งตัวของนักแสดงแต่ละคนแหละครับมุมมองของการแสดงของแต่ละคนแล้วก็เพลงที่นำมาปรับตามยุคสมัยนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปฮะเราเป็นช่วงเพลงของเพลงไทยสตริงเก่าเนี่ยก็ต้องเอาเก่าๆซะหน่อยหนึ่งมาเริ่มต้นฟังด้วยกันนะครับยังจำวงนี้ได้อยู่ใช่ไหมครับ

0: ียวดาย
1: คุณออสโอภาสนะครับกับเพลงดั่งนกเจ็บทักทายอาเล็กด้วยนะครับผู้ที่ร่วมแต่งเพลงนี้กับคุณอีสอารีนะฮะอาเล็กเด็กข้างเซนนะครับก็ทิวไปทิวมาทางเหนือทางใต้โอ้โหเดินทางเก่งมากนะครับแต่ขณะเดียวกันก็ทักทายส่วนใหญ่ก็ทักทายทางไลน์นะฮะกับอาเล็กซึ่งฟังเรื่องราวของการแต่งเพลงนี้กับอาเล็กแล้วรู้สึกว่าโอ้โหมันเข้าถึงแล้วเข้าใกล้มากถึงแม้ว่าคนแต่งหลักๆก็คือคุณอีสอารีเขาจะจากไปแล้วก็ตามนะครับก่อนหน้านั้นสวรรค์เป็นใจของวงอินทนีนั่นเองฮะคุณผู้ฟังยังจำได้อยู่แล้วเลยนะครับประมาณสักปี2526 2527ประมาณนี้แหละครับถามถึงงานของคุณพัชราแวงวันเลือกเพลงนี้มาฟังด้วยกันนะครับ

ล้ำกลืนนะครับเมื่อวานนี้มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการที่เขาไปร้องเรียนนะครับหรือว่าการที่อยากจะให้ลำน้ำของเราเนี่ยที่เราใช้ร่วมกันกับทางประเทศที่อยู่ทางตอนเหนือของเมืองไทยเราเนี่ยก็คือไล่มาตั้งแต่จีนมาทางเมียนมานะครับแล้วก็มาถึงบ้านเราเนี่ยที่มันมีเรื่องของสารปนเปื้อนมีการตรวจทุกครั้งก็เจอทุกครั้งนะครับแล้วก็มันมีเรื่องของผลกระทบจากลำน้ำหลายสาขาก็พอเห็นเหตุการณ์อยู่บ้างนะครับจากข่าวเมื่อวานก็เดี๋ยวคงต้องว่ากันต่อไปนะครับสำหรับเรื่องของมาตรการหรือว่าการเข้าไปเรียกว่าอะไรล่ะการดูแลกลุ่มคนหรือว่ากลุ่มที่เขามีการรวมตัวกันเพื่อไปร้องเรียนไปเรียกร้องนะครับมันก็เป็นสิทธิ์อย่างหนึ่งแต่เรื่องของมาตรการอะไรอย่างนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแต่ทีนี้มันไม่ใช่แค่ปัญหาเรื่องของสารปนเปื้อนเพียงอย่างเดียวแล้วตอนนี้นะครับถ้าเรามองภาพกว้างๆบนโลกใบนี้เมื่อเช้าผมเห็นข่าวอยู่ข่าวหนึ่งก็คือเรื่องข่าวน้ำคาร์โลเขื่อนที่จีนใช่ไหมฮะพังทลายลงมาหลังจากที่มันมีเรื่องของปริมาณฝนที่ตกต่อเนื่องของพายุไมซักทางจีนนะฮะที่โดนเต็มๆแล้วก็ทีนี้เขื่อนมันไม่สามารถรองรับน้ำไหวได้เนี่ยเรียกได้ว่าพังทลายลงมาเนี่ยเมืองทั้งเมืองเนี่ยจมอยู่ใต้บาดาลเลยน้ำไหลเชี่ยวแรงมากอันนี้คือที่จีนนะครับอินเดียก็มีปัญหาเหมือนกันอินเดียก็มีเรื่องของฝนที่ตกหนักแล้วก็จนถึงเรื่องของทางต่างระดับสะพานข้ามอะไรเงี้ยก็พังเหมือนกันนะฮะแล้วก็ย้อนกลับไปก่อนนั้นที่มันมีข่าวเรื่องของทางยุโรปเนี่ยฝรั่งเศสเนี่ยที่มันมีภาวะความร้อนของอากาศที่สูงมากๆจนมีผู้เสียชีวิตนับพันคนนะฮะตอนแรกผมก็นึกว่าไอ้ตัวเลขผิดหรือเปล่าถ้าหลักสิบหลักร้อยยังพอว่าอันนี้พันกว่าคนนะซึ่งบ้านเขาเองไม่เคยเจอภาวะอากาศร้อนจัดถึงขั้นมีฮิสโตรกแล้วก็เสียชีวิตทั้งเรื่องของการไปแช่น้ำจมน้ำอะไรก็มีดูข่าวเหล่านี้เราพอย้อนกลับมาอีกทีก็มันก็ต้องมองถึงเรื่องของภาวะโลกร้อน climate change นะครับที่เรากำลังพูดถึงทุกวันนี้แล้วก็มันมาจากฝีมือของมนุษย์เราทั้งนั้นที่คุณกำลังทำธุรกิจธุรกรรมอะไรบางอย่างที่อาจจะมีเรื่องของผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมใช่ไหมฮะไม่ทางตรงก็ทางอ้อมนะครับมันมีผลกับทุกคนเลยเมื่อกี้นี้แวบๆเห็นว่ามีแผ่นดินไหวด้วยนะฮะแถวๆบ้านเรานี่แหละแต่ผมยังไม่รู้สึกไหวนะ 2.1 ประมาณนี้นะฮะแต่นั่นแหละครับก็ขออนุญาตพูดถึงเรื่องของธรรมชาติที่มันกำลังจะฟ้องด้วยพฤติกรรมของเขาเองแล้วแหละนะครับว่าเราทำอะไรเขาไปบ้างแล้ววันนี้เขากำลังจะเอาคืนจากความรุนแรงของธรรมชาติต่างๆจากฝีมือของเราเองทั้งนั้นเลยนะฮะจากนี้ผมก็มองว่าเราจะคิดจะทำอะไรเนี่ยมันต้องคุยกันดีๆก่อนปรึกษากันหน่อยนะยิ่งทางที่อยู่ข้างบนบ้านเหนือบ้านเราไปเนี่ยนะครับบางทีก็ต้องมีการเจรจาพูดคุยกันก่อนที่เขาจะมีโครงการทำอะไรนู่นนี่นั่นเนี่ยจะได้มีมาตรการในการที่จะรับมือเรื่องของผลกระทบนะครับกับการอยู่ร่วมกันในสายน้ำเดียวกันหรือว่าเส้นทางที่มันเชื่อมหากันหรือแม้แต่อากาศที่เราหายใจร่วมกันบนโลกใบนี้ว่างั้นดีกว่านะฮะโอเคประมาณนี้ละกันครับคร่าวๆนะฮะเพราะติดตามข่าวเมื่อเช้านี้รู้สึกเหนื่อยใจกับธรรมชาติที่แรงขึ้นแล้วก็หนักขึ้นทุกทีเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับกลับมาในเบรกครึ่งชั่วโมงหน้านะครับ MCOT Radio เชียงใหม่ FM 100.75 เลือกเพลงนี้มาฟังด้วยกันดีกว่านะครับงานของวงเพื่อนนะฮะจำเพลงนี้กันได้ไหมครับ

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061
3: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

คุณสินใจหงไทยนะครับทอฝันตอนนั้นคุณผู้ฟังถามถึงคนข้างเคียงคู่รักที่ยังคงอยู่ทุกวันนี้นะฮะครึ่งชั่วโมงหลังแล้วครับกับ MCOT Radio เชียงใหม่ FM 100.75 นะครับเป็นช่วงของสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่นะครับเมื่อวานนี้พูดถึงเรื่องของการข้ามถนนทางม้าลายสำหรับคนที่ต้องใช้รถแล้วก็ต้องข้างหน้าจะมีสัญญาณจราจรนะครับหรือว่าเส้นทางทางม้าลายต้องปฏิบัติอย่างไรขณะเดียวกันเองคนที่ต้องข้ามถนนคนเดินเท้าเนี่ยจะต้องระวังตัวอย่าง

0: ไรปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการข้ามถนนด้วยเช่นกันนะครับมาติดตามกันในช่วงนี้ครับกับสัญจรปลอดภัยโดยกรมการขนส่งทางบกนะครับ
1: รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกห่วงใยคุณขับรถอย่าใจร้อนเอื้ออาทรกับเพื่อนร่วมทาง
2: คุณปกติแล้วเนี่ยเป็นคนเดินเท้าบ่อยไหมอะ
3: คุณมีปัญหาแล้วที่เดินอยู่ที่เท้าไงที่คุณว้าวุ่นหรือเปล่าเนี่ย
2: เอาถามจริงๆคนเดินเท้าก็คือคนเดินเท้าไงคุณเดินไปไหนมาไหนบนทางเท้าหรือถ้าเกิดว่าจะต้องข้ามถนนเนี่ยจะมีเทคนิคการข้ามยังไงยิ่งในกรุงเทพรถราการจราจรติดขัดซะขนาดนั้นน่ะ
3: มีเหตุผลผมบอกเลยนะความปลอดภัยในฐานะของคนที่เดินเท้าที่ต้องข้ามถนนอย่างระมัดระวังเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆทีเดียวนะครับบางคนคิดว่าการข้ามถนนเป็นเรื่องง่ายโอ้ผมบอกเลยว่ามันยากอยู่แล้วมีทฤษฎีอะไรที่ไม่เป็นสูตรตายตัวอีกหรือเปล่าอันนี้ผมบอกตามตรงว่าผมไม่แน่ใจผมถามพี่นี่แหละว่าพี่มีเทคนิคการข้ามอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นบ้างล่ะ
2: เธอเอาจริงนะสมัยวัยรุ่นนะช่วงที่แบบว่าเป็นดาวคณะยุค90อะไรเงี้ย
3: โอ
2: ้ฉันทำอะไรชอบความรวดเร็วมองซ้ายมองขวาถ้าไม่มีรถนะวิ่งข้ามปรูดไปเลยแต่เพื่อนสนเด็ดกว่าชอบใช้ทางม้าลายก็จริงแต่ว่าบางทีอ่ะรถหยุดให้ข้ามตรงไหนสักที่นึงนางจะไม่รีรอรีบข้ามอย่างรวดเร็วเรียกว่าคุณนายสปีดดีๆนี่เอง
3: โอ้ยน่ากลัวนะเรื่องคุณที่เป็นดาวคณะน่ะ นี่ของคุณเป็นเพื่อนใช่ไหมของผมใครรู้ไหม
2: ใคร
3: คุณลุงผมแท้ๆแก่ก็แก่แล้วลูกหลานเตือนแล้วเตือนอีกคุณลุงอย่าหาไปทำไปข้ามถนนแกบอกเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวแกไปช้าๆแกไม่วิ่งเดี๋ยวหกล้มมามั่นไหมล่ะรถสุดท้ายจอดเอียดๆให้แกเดินอ่ะ
2: นี่มีอีกวิธีหนึ่งที่ชอบเป็นการส่วนตัวก็คือข้ามตรงทางม้าลายมีไฟสัญญาณด้วยตรงเนี้ยโอเคเลย
3: จริงและคุณรู้ไหมว่าจากสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนเนี่ยอุบัติเหตุรถชนคนที่เดินเท้ามีความรุนแรงที่สุดโดยเขาบอกว่าทุกอุบัติเหตุ100ครั้งเนี่ยจะมีคนเสียชีวิตถึง55คนเกินครึ่งถึงตรงเนี้ยผมว่าถึงเวลาละที่คนเดินเท้าอย่างเราๆต้องใส่ใจกับการข้ามถนนอย่างจริงจังสักทีอย่างเช่นข้อที่1คุณควรที่จะข้ามถนนบนทางม้าลายทุกครั้งหรือใช้สะพานลอยซึ่งถือว่าเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดและหากจำเป็นจะต้องข้ามถนนในเวลากลางคืนก็ควรจะหาที่ข้ามที่มีแสงสว่างนั่นเองครับข้อที่2ทางม้าลายบางแห่งที่คนพลุกพล่านจะมีไฟสัญญาณให้กับคนข้ามด้วยไฟแดงเนี่ยหมายถึงให้คนหยุดรอข้ามเมื่อไฟเขียวแล้วรถจะต้องหยุดเพื่อให้คนสามารถเดินข้ามได้แต่ถ้าหากว่าไฟสีเขียวกระพริบขณะที่กำลังข้ามให้คุณรีบเดินข้ามจนถึงอีกฝั่งก่อนที่ไฟจะกลายเป็นสีแดงมาถึงข้อ3ก่อนข้ามถนนทุกครั้งนะครับควรที่จะมองซ้ายขวาให้แน่ใจว่าไม่มีรถเนี่ยกำลังแล่นมาจึงจะข้ามไปได้และควรเดินอย่างรวดเร็วอย่าวิ่งข้ามถนนเพราะคุณอาจจะหกล้มจนเกิดอันตรายได้อย่าข้ามถนนโดยออกจากที่กำบังตัวเช่นออกจากซอยหรือมีรถที่จอดอยู่เพราะหากรถที่สวนมามองไม่เห็นล่วงหน้าอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้การข้ามถนนที่รถเดินทางเดียวต้องแน่ใจซะก่อนว่ารถแล่นมาทางไหนและมีความปลอดภัยพอจึงจะข้ามได้ครับส่วนข้อที่4ถนนที่มีเกาะกลางถนนเนี่ยต้องข้ามทีละครึ่งถนนครับโดยข้ามครั้งแรกแล้วพักที่เกาะกลางจากนั้นจึงข้ามครึ่งหลังต่อไปนั่นเองข้อที่5การข้ามถนนในช่องทางข้ามที่บริเวณทางแยกควรระวังรถที่จะเลี้ยวเข้ามาหาตัวท่านด้วยครับ
2: โอ้โหความรู้แน่นมากเลยพ่อลองเอาไปปฏิบัติกันดูก็จะช่วยสร้างความปลอดภัยให้กับตัวคุณเองได้ทางม้าลายมีไว้ให้ข้ามไม่ใช่ถูกมองข้ามเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยนะคะทุกคน
3: ใช่แล้วล่ะครับอย่าลืมนะครับขับรถระวังคนข้ามถนนระวังรถครับ
1: รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนแล้วพบกันใหม่ครับ
0: ติดตามสาระดีๆครับในช่วงเวลาของสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อเป็นการทบทวนนะครับเรื่องของการเดินทางไม่ว่าเป็นการเดินทางเท้าอย่างนี้นะหรือการใช้รถใช้ถนนเนี่ยบางทีก็ต้องสังเกตทางป้ายจราจรสัญญาณไฟเตือนนะครับสัญญาณที่อาจจะบ่งบอกว่าตรงนั้นเป็นจุดที่จะมีผู้คนที่ต้องข้ามถนนอย่างไรเนี่ย

จะได้มีการชะลอแล้วก็ระมัดระวังไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนั่นเองนะครับครึ่งชั่วโมงหลังแล้วครับในช่วงของเพลงไทยสตริงเก่ายามเช้าที่อสมทเชียงใหม่ FM 100.75 นะครับ

มาถึงหน้าสุดท้ายนะครับกับคุณเบิร์ดธงชัยแม็กอินไตยังคงเรียกว่าพี่เบิร์ดอยู่นะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้หาฟังเพลงในยุค 70-80 ยากมากนะครับ90ยังพอหาฟังได้หลายคลื่นอยู่อสมทเรายังมีให้ฟังนะครับเขาบอกว่าบางทีฟังในแอปก็ไม่ได้อรรถรสเหมือนกับฟังในรายการวิทยุก็จะมีนักจัดรายการเนี่ยเข้ามาคุยเป็นเพื่อนกันด้วยนะครับหรืออาจจะมีข่าวสารด่วนๆอะไรก็ว่ากันไปกิจกรรมนู่นนี่นั่นก็ได้แบ่งปันได้แชร์กันไปนะครับอันนี้ก็เป็นเสน่ห์ของวิทยุกระจายเสียงแหละครับมันก็จะแตกต่างจากการแค่ฟังเพลงอย่างเดียวนะฮะบางทีเราได้ฟังข่าวต้นชั่วโมงอย่างนี้ด้วยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับขณะเดียวกันเองเราก็แบ่งปันเรื่องราวดีๆให้ฟังกันนะครับอย่างเช่นกิจกรรมของอสมท.ที่เราจะมีขึ้นเร็วๆนี้ก็คือคอมมูแม็กซ์2026นะครับเป็นการอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรที่เราจะมีโครงการอบรมด้านการสื่อสารและการผลิตคอนเทนต์นะครับสำหรับหน่วยงานภาครัฐในยุคดิจิทัลที่จะช่วยพัฒนาทักษะการวางแผนการสื่อสารแล้วก็การที่จะหาไอเดียความคิดสร้างสรรค์ในคอนเทนต์ต่างๆนะครับทั้งการผลิตสื่อให้เข้าถึงและเข้าใจกับประชาชนและประชาชนก็เข้าถึงเราได้ง่ายขึ้นนะครับเป็นการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงเสียงจริงด้านการสื่อสารนะฮะมีทั้งเวิร์กช็อปการผลิตคอนเทนต์และวิดีโอแบบ hands on ก็คือทำจับมือทำด้วยกันนี่แหละนะครับเรามาคิดวิธีการทำจะเริ่มต้นจากอะไรไอเดียคอนเทนต์เราแม่คิดไม่ออกทำยังไงดีเนี่ยเราก็มาคิดด้วยกันมาหาไอเดียด้วยกันแล้วก็เริ่มต้นทำ

จากเริ่มต้น0มาเป็น1 1 2 3พัฒนาการมันก็สามารถทำอะไรได้อีกเยอะทีเดียวสำหรับการทำงานให้กับองค์กรของเราวันหนึ่งเราก็สามารถพัฒนาตัวเองไปทำของเราเองอีกรูปแบบหนึ่งก็ยังได้เลยเพราะว่าอย่างน้อยก็เป็นความรู้ที่ติดกับเราไปเรียบร้อยแล้วนะครับอบรมแบบออนไซต์นะครับในวันที่6สิงหาคมที่โรงแรมเมอร์เคียวเชียงใหม่นะครับสำหรับท่านที่สนใจอยากจะเข้ารับการอบรมโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐต่างๆองค์กรหรือว่าท่านที่สนใจเนี่ยยังโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เรารับสมัครประมาณ100ท่านซึ่งการอบรมที่เราจัดครั้งนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเราอบรมให้ฟรีเพื่อนำไปใช้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาทั้งองค์กรแล้วก็พัฒนาบุคลากรที่สามารถจะไปใช้รูปแบบของแพลตฟอร์มออนไลน์เทคโนโลยีต่างๆหรือว่าคอนเทนต์ต่างๆที่เราสามารถหาไอเดียความคิดสร้างสรรค์ในการที่จะพัฒนาให้เข้าถึงกับประชาชนได้มากขึ้นนะครับย้ำอีกทีนะฮะมาร่วมยกระดับการสื่อสารภาครัฐให้ทันโลกทันสื่อเข้าถึงเข้าใจประชาชนอย่างสร้างสรรค์ไปด้วยกันกับคอมมูแม็กซ์ของอสมทเรานะครับเชียงใหม่ย้ำอีกทีฮะ6สิงหาคมที่โรงแรมเมอร์เคียวท่านที่สนใจหน่วยงานไหนที่ฟังรายการอยู่แล้วสนใจเนี่ยโทรสอบถามทีมงานเราได้เลยครับที่0533570061นะครับ053-357-061มาในนามขององค์กรหน่วยงานของภาครัฐไม่มีปัญหาเลยครับพร้อมต้อนรับมาทานข้าวด้วยกันนะฮะมาทานของว่างด้วยกันแล้วก็มาทำกิจกรรมหาคอนเทนต์ไอเดียสร้างสรรค์ด้วยกันที่เชียงใหม่ในครั้งนี้นะครับถามถึงเพลงนึกเสียว่าสงสารเวอร์ชันของ Freebird ครับ

ร์ชันของวง Free Bird นะครับนึกเสียว่าสงสารจากงานที่หลายคนจำก็ได้กับคุณอ้อยกระทอนใช่ไหมฮะ10นาฬิกาได้เวลาฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนะครับน้องอ้อมทลินีมานั่งรอละเดี๋ยวอยู่ต่อฟังเพลงกันไปนะครับชั่วโมงหน้าเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงก็มาติดตามข่าวสารด้วยกันนะครับข่าวเที่ยงเมืองเหนือไลฟ์ผ่านทาง Facebook Fanpage แล้วก็ YouTube ของอสมทเชียงใหม่บายๆฟังเพลงต่อเนื่องกันไปครับกับน้องอุ้ยวีรินพัฒน์นะครับแล้วก็เพลงสากลต่อเนื่องกับพี่อ้อทัดดาวและพี่หนูสมเกียรตินะครับสถานีวิทยุอสมทเชียงใหม่ FM 100.75 ชั่วโมงยามเช้ากับผมวสุรมสุริยะวงศ์ครับบุญรักษานะครับ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือยศชนันปัดตอบผลสอบข้อเท็จจริงโกงสอบท้องถิ่นรอเคลียร์ให้จบก่อนยังไม่มีสัญญาณปรับโผครม.เพื่อไทยนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวถึงกรณีความคืบหน้าการตรวจสอบการโกงสอบท้องถิ่นภายหลังมสว.เรียกร้องให้มีการนำกระดาษคำตอบตัวจริงมาเปรียบเทียบกับฝ่ายว่าขอรอทุกฝ่ายเคลียร์กันให้ชัดเจนก่อนส่วนกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าจะมีการวัดผลการดำเนินงานของรัฐมนตรีและอาจปรับเปลี่ยนครม.ในพรรคภูมิใจไทยฝั่งเพื่อไทยมีสัญญาณปรับเปลี่ยนครม.ด้วยหรือไม่นายยศชนันกล่าวว่าเรื่อง KPI ขอคุยกับรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยก่อนส่วนการปรับครม.ยืนยันว่ายังไม่มีสัญญาณใดจากทางฝั่งภูมิใจไทยพระดอนน้อมรับผลโพความนิยมรัฐบาลตกขอโอกาสแก้มือนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงผลการสำรวจความนิยมตกว่ายอมรับการประเมินของประชาชนโพคือกระจกส่องรัฐบาลที่ต้องฟังและพิจารณาการทำงานของ

0: ัฐบาลซึ่งเราจะทบทวนการทำงานของรัฐบาลรัฐมนตรีทุกคนรวมถึงข้าราชการทำงานตามนโยบายรัฐบาลและหาแนวทางแก้ไขให้เร็วที่สุดเป้าหมายของรัฐบาลคือแก้ไขปัญหาให้ประชาชนและทำให้ประโยชน์เกิดกับประชาชนมากที่สุดนายพระดอนกล่าวว่าจะทำงานหนักขึ้นและจะสื่อสารกับประชาชนมากขึ้นเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งนี้ขอขอบคุณประชาชนที่ส่งสัญญาณให้รัฐบาลทราบอย่างตรงไปตรงมาและจะใช้โอกาสที่ได้รับจากประชาชนทำงานให้เป็นประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดทั้งนี้รัฐบาลทำงาน3เดือนมีปัญหาเกิดขึ้นมากสะสมมานานเราต้องรีบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและเชิงโครงสร้างเช่นน้ำมันไฟฟ้าทุจริตคอร์รัปชันและเศรษฐกิจตกต่ำเราถูกประเมินในระยะเวลาการทำงานสั้นมากในขณะที่ปัญหาใหญ่มากต้องใช้เวลาพอสมควรทั้งนี้ขอโอกาสให้รัฐบาลแล้วมาประเมินกันอีกครั้งแพทย์ชี้กินปลาน้ำจืดมีตัวอ่อนพยาธิต้นเหตุพยาธิใบไม้ตับส่วนปลาร้าถ้าผลิตได้มาตรฐานและปรุงสุกมีความเสี่ยงต่ำนายแพทย์เจตบุญยวงศ์วิโรจน์รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมากล่าวถึงกรณีการคัดกรองพยาธิใบไม้ตับนิสิตนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยในจังหวัดมหาสารคามพบการติดเชื้อจำนวนมากว่ามีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนที่สุดคือการติดพยาธิใบไม้ตับเกิดจากการกินปลาน้ำจืดที่มีตัวอ่อนพยาธิและไม่ได้ปรุงสุกเพียงพออาหารที่มีความเสี่ยงเช่นก้อยปลาลาบปลาปลาดิบพื้นบ้านปลาแช่ดิบปลาส้มที่หมักไม่นานพอปลาเจ่าหรือปลาหมักที่ไม่ได้ผ่านความร้อนส่วนปลาร้าถ้าปลาร้าผลิตได้มาตรฐานหมักถูกวิธีและนำไปต้มจนเดือดก่อนรับประทานความเสี่ยงย่อมต่ำมากแต่ถ้าเป็นปลาร้าดิบผลิตไม่ถูกสุขลักษณะหรือใช้ปลาน้ำจืดที่ปนเปื้อนไม่ผ่านความร้อนอาจมีความเสี่ยงได้สิ่งที่ข่าวนี้กำลังบอกคือพยาธิใบไม้ตับยังไม่ใช่เรื่องของคนรุ่นพ่อแม่เท่านั้นแต่ยังเป็นปัญหาของคนรุ่นใหม่และถ้าไม่แก้ไขพฤติกรรมการกินตั้งแต่วันนี้ผลกระทบไม่ได้เกิดปีนี้แต่อาจเกิดขึ้นอีก 15-20 ปีข้างหน้าในรูปของโรคมะเร็งท่อน้ำดีซึ่งเป็นโรคที่รักษาได้ยากและมีอัตราการเสียชีวิตสูง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยเหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: เสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34

0: การเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
3: รอยแผลจากสัญญกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
5: เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่ออมรอนรุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้ายออมรอนรุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือออมรอน Official Store ออมรอน All for Healthcare โดยออมรอน Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร02-021-5555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
6: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ไชเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าไชเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยไชเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
7: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

0: ขาบอกว่าการได้เห็นรุ้งทำให้เราโชคดีแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่เห็นรุ้งแล้วเราจะไม่โชคดีเลยมันก็เป็นผลมาจากการกระทำของเราด้วยเหมือนกันนะคะความรักเส้นชายและสายรุ้งนั่นเองค่ะจากแพทสุธาสินีพุทธินันนะคะในอัลบั้มเดี่ยวน่าจะเป็นอัลบั้มเดียวด้วยนะคะลูกสาวของอเต๋อเรวัตพุทธินันนะคะตอนนี้ก็อาจจะห่างหายกันไปแต่ว่าล่าสุดรู้สึกว่าวันสองวันนี้ก็เห็นนะคะโปรโมทละครเวทีอยู่นะคะเพราะว่าคุณแพทเองก็เก่งมากๆนะคะเรื่องของการร้องเพลงแสดงละครเวทีนะคะเรื่องใหม่นะคะก็รอติดตามกันได้นะคะ 100.75 M Call Radio ค่ะทวินีทีคพรนะคะฟังเพลงด้วยกันเหมือนเดิมค่ะ2ชั่วโมง10โมงเช้าถึงเที่ยงวันนะคะ 100.75 M Call Radio อสมทเชียงใหม่นะคะและจากแอปพลิเคชัน M Call Connect นะคะรวมถึง radio.network.mcall.net นะคะต่อเนื่องกันกับช่วงของพี่เอวัชรมนั่นเองนะคะก็มีเพลงเพราะๆนะคะคุณได้ติดตามฟังด้วยกันตลอดทั้งวันตลอดทั้งคืนมีข่าวต่างๆที่น่าสนใจที่คุณสามารถติดตามเราอัปเดตกันได้ด้วยนะคะในช่วงเวลานี้ค่ะ Feel So Right Feel So Good นะคะใกล้เพลงที่ใช่ใกล้ชิดทุกความรู้สึกกับอสมทเชียงใหม่นะคะ
1: MCOT Radio เชียงใหม่ 100.75 เพลงที่ใช่ใกล้ชิดทุกความรู้สึก Feel So Right Feel So Good
0: ก็ติดตามฟังด้วยกันเป็นเพื่อนกันที่นี่ค่ะ MCOT Radio อสมทเชียงใหม่ได้ทุกช่วงเวลาของเราเลยส่วนไลฟ์ TikTok นั้นมีคนมาฟังถามมาแล้ววันศุกร์นั้นเป็นการเทสก่อนนะคะช่วงของพี่อ้อกับพี่หนูก่อนนะดูว่าโอเคหรือเปล่าได้แล้วเป็นยังไงติดปัญหาอะไรบ้างคะก็จะได้ว่ากันในโอกาสต่อไปเพลงนี้จากหนูแหวนปวริษาเพ็ญชาตินะคะเพลงของพี่บอยค่ะ

พื่อเธอค่ะนวัณปริศาเพ็ญชาติมีเวอร์ชันหนึ่งค่ะที่เป็นเสียงของพี่นกด้วยนะคะ POP เพิ่งจะมีคอนเสิร์ต POP ไปนะคะที่กรุงเทพนะคะ 100.75 อสมทค่ะวันนี้วันพระนะคะเป็นวันพระแรม8ค่ำเดือน8นะคะเดี๋ยวช่วงปลายเดือนนี้ก็จะเข้าพรรษาแล้วเนาะใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดนะคะแป๊บเดียวนะคะหน้าฝนนะคะวันที่29วันเฉลิมของในหลวงรัชกาลที่10นะคะ28วันเฉลิมนะคะ29วันอาสาฬหบูชาแล้วก็30วันเข้าพรรษาค่ะโอ้3วันเลยนะคะมีวันจันทร์ติ่งอยู่1วันนะคะบางท่านอาจจะจองคิวไว้แล้วหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะได้หยุดนิดนึงนะคะเสาร์อาทิตย์จันทร์โอ้ยาวเลยเกือบอาทิตย์นะคะถ้าลาวันจันทร์ใช่ไหมคะแต่อสมทของเราค่ะก็ยังอยู่เป็นเพื่อนคนในทุกวันค่ะติดตามกันได้นะคะวันนี้วันพระค่ะเมื่อเช้าไปวัดมาคนก็มีประปรายเนาะอาจจะไม่ใช่วันพระใหญ่นะคะวันนี้ก็ขอให้เป็นวันที่ดีของคุณทุกท่านเลยนะคะท่านพุทธทาสภิกขุนะคะท่านบอกว่าอย่าทำงานด้วยความจำใจหรือว่าความจำเป็นบังคับเลยนะคะจงทำอย่างสนุกสนานนะคะพอใจว่ามันเป็นหน้าที่ทำให้เกิดความเป็นมนุษย์ได้ทำงานอย่างเป็นมนุษย์ที่ดีที่สุดนี้ก็ควรจะถือว่ามันแพงกว่าเงินเดือนนะคะก็มีคนเคยบอกเหมือนกันนะคะว่าทำงานหนักทำงานเต็มที่เหมือนเราทำบุญนะคะน่าจะได้บุญใหญ่บุญหลวงนะท่านก็บอกว่าให้คิดว่ามันสนุกอะไรอย่างเงี้ยนะสู้ๆกันต่อไปค่ะทุกคน

ีกันตลอดไปแต่เราไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้ตลอดไปเราจะมีเหลือไว้ความทรงจำความดีแล้วก็การกระทำที่ไม่ดีนะคะที่มันส่งต่อไปรุ่นหลังๆที่ได้เรียนรู้กันนะคะM Club Radio ค่ะ FM 100.75 MHz นะคะเพลงนี้จาก Emery นะคะมีกันตลอดไปนะคะเรามีเวลาเหลืออยู่เราก็ใช้ชีวิตให้ดีนะคะใช้ชีวิตให้เต็มที่นะคะมีความสุขไม่ไปทำร้ายผู้อื่นนะคะแล้วก็มีโอกาสทำดีก็ได้ทำมีโอกาสทำบุญก็ได้ทำนะนะคะก็ส่งต่อสิ่งดีๆให้แก่กันอย่างน้อยที่สุดแล้วเราก็มอบสิ่งดีๆให้แก่กันได้ยิ้มได้ในทุกๆวันนะนะคะแล้วจะเจน 5M Cord Radio ค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยได้ทำคลิปข่าวอันหนึ่งนะคะในช่วงค่ำๆนะคะที่โพสต์ไว้น้องพลายไข่แดงนะคะซึ่งเชื่อว่าหลายท่านก็คงติดตามเรื่องราวของพลายไข่แดงมาอยู่พักใหญ่ๆแล้วนะคะเขาเป็นพี่ของพลายแสนตันนะคะซึ่งท่านพระครูออดนั้นได้ช่วยมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็เห็นในภาพนะคะเอ็นดูเนาะต้นไม้ต้นเบลอเลยย่าเลยนะทางใต้นี่เขาก็ยังตัดไม้อยู่นะคะทำเกี่ยวกับเรื่องของลากไม้ช้างลากไม้อยู่นะคะพอหมดเราก็ไม่อยากจะบอกนะว่าพอเขาอายุเยอะขึ้นนะคะการทำงานก็อาจจะไม่ได้ดีเท่าที่ควรหรือเปล่านะคะอยากที่จะให้ช้างไปพักนะคะหรือว่าขายช้างต่อแล้วเอาตังค์ไปซื้อช้างใหม่แต่ก็เรามองตรงนี้ก็คือก็ช่วยน้องนะนะคะเขาทำงานมาหนักมากนะคะแล้วก็เป็นช่างที่ไม่ดุนะคะใจดีสง่างามนะคะแล้วก็การช่วยเหลือตรงนี้เนี่ยก็มาถึงท่านพระครูออดนะคะก็มีท่านที่ใจดีนะคะที่ช่วยสำหรับหอมบุญ

นะคะไปล้านหนึ่งยังเหลืออีก 900,000 นะคะก็เชื่อว่าโซเชียลมีเดียนะคะแป๊บเดียวนะคะก็ช่วยฮอมบุญก็มีหลากหลายมุมมองเหมือนกันนะคะก็อย่างที่เราพูดนะคะก็อาจจะเป็นความเห็นมุมมองหนึ่งแต่ว่าเราก็มองว่าอย่างน้อยที่สุดแล้วนะคะท่านก็ได้ช่วยนะคะในช่วงบั้นปลายให้เขาได้กินอิ่มนอนหลับไม่ต้องมาลากซุงอีกต่อไปนะคะจะเดินทางขึ้นเหนือนะคะวันที่9กรกฎาคมก็น่าจะใช้เวลาประมาณสัก 2-3 วันเนาะ9ถึง11นะคะกำหนดที่จะได้เดินทางขึ้นเหนือนะคะจากนราธิวาสสู่เชียงใหม่นะคะเป็นช้างเชือกที่26นะคะของสมาชิกบ้านช้างตระกูลแสนนั่นเองนะคะก็เป็นช้างที่ใจดีนะคะแล้วก็รู้ความมีภาพหนึ่งที่เชื่อว่าหลายท่านก็คงจะเคยเห็นนะคะภาพที่น้องใช้เชือกนะคะหรือว่าตัวที่คล้องนะคะตัวเองเพื่อที่จะทำงานนะคะแล้วก็ไม่ต้องมีใครที่ขึ้นไปบังคับอยู่บนหัวของเขาเลยเพราะว่าเขาสามารถทำเองได้หมดจัดแจงเองได้หมดนะนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเนาะนะคะที่เขาจะได้ไม่ต้องมาทำงานหนักอีกแล้วนะคะอัปเดตไว้ค่ะทางเพจของสถานีนะคะอสมทเชียงใหม่นะคะยังมีอีกเยอะเนาะที่เขาถูกใช้งานนะคะได้รู้จักบ้างได้ยินข่าวบ้างไม่ได้ยินบ้างนะคะยังมีช้างที่อยู่แนวป่าคนไปรุกป่าปรากฏว่าก็ถูกช้างทำร้ายนะคะหรือว่าเวลาเขาออกมาหากินอะไรเงี้ยอย่าลืมว่าแนวเดิมก็คือบ้านของเขานะไปตั้งรั้วไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะช็อตตายก็เยอะนะคะช้างทำร้ายคนก็มีนะคะด้วยความที่เขาเป็นสัตว์ป่าแล้วจุดเจน5 M Card Radio ค่ะเพลงนี้จากพิตินานะคะสักประมาณไม่น่าจะถึง10 ปีนะเพลงนี้นะคะได้กลับมาร้องเพลงอีกครั้ง

0: ันนี้เพราะเธอแต่ว่าเธอในความหมายของเพลงนี้พี่ตินาบอกว่าก็คือตัวเราเองเนี่ยแหละค่ะเพลงนี้ได้ Underworld นะคะศิลปินผิวสีมาร่วมงานด้วยนะคะจากพี่ตินาเมื่อเพลงเมื่อประมาณ 7-8 ปีที่แล้วเดี๋ยวเบรกกันก่อนสักครู่เดียว MCOT Radio อสมทเชียงใหม
1: ่ MCOT Radio เชียงใหม่ 100.75 Feel so right feel so good
2: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061
5: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 เมกะเฮิรตซ์100.75
6: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
7: ยั่วโมโหหรอ
6: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
7: ้ไม่รู้ไม่ฉี
6: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
8: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
6: ทำไมถึงหอมขนาดนี
8: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจอ
0: ยากจะหอมเกินห้ามใจหอมไม่เหมือนใครนะคะสดชื่นสดชื่นสบายเนื้อสบายตัวกันเย็นสบายคลายร้อนแล้วก็ได้ความหอมไปพร้อมๆกันนะคะแป้งเย็นเพสัตนะคะให้คุณได้หอมแล้วก็เย็นสบายด้วยในทุกวันได้ทุกเวลากันเลยทีเดียวนะคะ3 4 3กลิ่นเลือกใช้กันก็จะได้ตัวหอมๆแล้วก็ได้เย็นสบายกันด้วยนะคะจะหอมกลิ่นมาดามกระป๋องสีชมพูได้เลยค่ะหรือว่าจะหอมแบบเร้นลับหน้าคนหาก็สีฟ้านะคะสีฟ้าคาเมล่าและเขียวปรินเซสค่ะหอมเซ็กซี่ขยี้ใจ

0: าสุดมีเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นแล้วในเพลงนี้โกดัมค่ะเพลงนี้ติดคุณผู้ฟังไว้สำหรับเวอร์ชันนี้นะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพอดีว่าเปิดเพลงของไม้เมืองไปก่อนหน้านะคะสำหรับในเวอร์ชันยอดฮิตนะคะอีกเวอร์ชันหนึ่งที่ร้องไว้กับวสันนั่นเองโกดัมนั่นเองนะคะเวอร์ชันไหนก็เพราะเนาะแล้วแต่ว่าศิลปินคนไหนเขาก็ถ่ายทอดออกไปก็เป็นสไตล์ของแต่ละคนแต่ก็ได้กลิ่นอายสำหรับแบบต้นฉบับเหมือนกันโกดัมนั่นเองนะคะแล้วเจอเจน 5M Cloud Radio นะคะส่วนใครที่อยากจะตัวหอมๆนะคะสดชื่นสดชื่นค่ะในทุกวันก็แป้งเย็นของเรานะคะเพศัตว์ค่ะเรายังมีสบู่นะคะคุณได้หอมตั้งแต่อาบน้ำนะคะสบายกายสบายใจอาบน้ำกันได้เพลินๆตั้งแต่ใช้สบู่เพศัตว์รับรองได้เลยนะคะผิวไม่แห้งแน่นอนผิวไม่ลอกแม้ว่าคุณจะใช้หน้าหนาวก็ตามแต่ทุกฤดูกาลนั้นก็จะร้อนร้อนมากร้อนมากๆร้อนมากที่สุดอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีเรื่องของความร้อนอยู่นะคะในทุกฤดูกาลให้คุณได้อาบน้ำสะอาดนะคะสบายเนื้อสบายตัวกันได้สดชื่นสดชื่นกันและที่สำคัญก็คือสบู่เพศัตว์เราก็หอมนะคะหอมนวลๆหอมแบบไม่ฉุนนะคะติดเนื้อติดตัวนะคะอยากจะหอมติดกายหอมติดใจก็เลือกกัน2สี2กลิ่นค่ะสบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งซอฟต์ค่ะ
1: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
2: สบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งซอฟต์หอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียว

0: เดี๋ยวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
1: หอมไกลไปถึงข้างบ้านนะคะแต่ว่าเป็นความหอมที่น่าจะถูกใจแน่นอนคนชายก็น่าจะถูกใจนะคะได้ผิวหอมๆด้วยนะคะติดเนื้อติดตัวสบายเนื้อสบายตัวกันหอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้ค่ะกลิ่นผลไม้นะคะกลิ่นเบอร์รี่กลิ่นใสๆนะคะอาบแล้วก็สดชื่นดีนะคะก็จะเป็นก้อนสีม่วงนะคะสีชมพูอมม่วงนะคะหน้ากล่องก็จะมีรูปเบอร์รี่นะคะจำได้ง่ายๆเลยหรือว่าจะเป็นเขียวไรซ์มิลนะคะกล่องก็จะเป็นสีเขียวขาวมีรูปรวงข้าวนะคะส่วนเนื้อสบู่เนี่ยจะเป็นสีขาวกลิ่นน้ำนมขาวหอมละมุนละไมค่ะใช้แล้วก็ละมุนละไมนะคะดีต่อใจดีต่อผิวแน่นอนหอมทั้ง2สี2กลิ่นเลยนะคะใครยังไม่ได้ลองก็จัดได้เลยนะคะรีบหามาลองรับรองติดใจแน่นอนนะคะอาบกันได้แบบเพลินๆจะอาบน้ำก็ได้ล้างหน้าก็เวิร์คค่ะต้องใช้คำนี้นะคะผิวไม่ลอกไม่เอียดไม่แห้งไม่ตึงนะก็ใช้ได้เลยนะคะได้ผิวที่สะอาดแล้วก็ผิวไม่แห้งนะคะล้างหน้าก็ได้หน้าที่นุ่มๆนะคะอยากจะแบบว่ามีฟองเยอะนิดนึงก็ตีฟองนิดนึงค่ะก็จะได้ฟองละได้ฟองที่เนียนนุ่มนะคะแล้วก็หอมสดชื่นนะคะก็อย่างบำรุงผิวตั้งแต่ขั้นตอนการอาบน้ำกันเลยช่วยผิวของคุณนั้นดูกระจ่างใสแล้วก็ชุ่มชื้นไม่แห้งตึงไม่ว่าคุณจะอาบบ่อยแค่ไหนหรืออาบนานนิดนึงนะคะก็ไม่ทำให้ผิวแห้งนะคะเลือกใช้กันได้หอมติดเนื้อติดตัวติดกายหอมติดใจแน่นอนหอมนานหอมไกลไปถึงข้างบ้านเลยค่ะสบู่เพศัตไวท์ชนิ่งโซฟ2 4 2กลิ่นรับรองถูกใจแน่นอนใช่แล้วก็ติดใจแน่นอนและที่สำคัญก็คือคุ้มค่าคุ้มราคาก้อนหนึ่งใช้ไปเลยค่ะเป็นเดือนฟังงานจากเล็กราชเมฆกันบ้างค่ะในเวอร์ชันที่ได้ก้านตองทุ่งเงินมาร่วมงานด้วยโลกทั้งใบ

0: อบจังเลยนะจังหวะเครื่องดนตรีนะคะของทางอีสานเนาะนะคะไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรจะจำได้ว่าเวลาเขาเป่าเนี่ยเขาก็ต้องเอาไปหมุนหมุนที่คาง เคยมีคนบอกเหมือนกันแต่ว่าลืมไปละนะคะเพลงนี้ก็เลยทำให้คิดถึงอีกเพลงหนึ่งของไผ่พงศธรเหมือนกันเนาะให้นานกว่าที่เคยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็มีเวอร์ชันนะคะที่ร้องไว้กับแพทวงเคลียร์ด้วยเหมือนกันนะคะ M-Card Radio ค่ะอสมทเชียงใหม่นะ 100.75 MHz ค่ะและทางแอปพลิเคชัน M-Card Connect นะคะให้คุณได้ติดตามนะคะฟังออนไลน์กับเราได้ทุกที่ทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะออนไลน์นะคะอยู่ที่ไหนก็ฟังกันได้สัญญาณชัดเจนนะคะกับผลิตภัณฑ์ดีๆที่เพจสัตว์ของเรานะคะอยู่คู่กับคนไทยนะคะอยู่ที่ไหนก็ใช้กันได้นะคะก็จะได้หอมติดเนื้อติดตัวหอมสบายกายหอมสบายใจได้ทุกวันได้ทุกเวลาพกมาเติมความหอมความเย็นสดชื่นระหว่างวันกันได้เลยนะคะโดยเฉพาะแป้งเย็นเพจสัตว์ของเรานะคะ3ไซส์3ขนาด3สี3กลิ่นนะคะ3ขนาดแล้วก็หอมขนาดเนอะจะบอกใครยังไม่ได้ลองจัดกันได้เลยนะคะทั้งสีชมพูกลิ่นบาดามหอมสดชื่นนะคะใครอยากจะหอมกลิ่นบาดามหอมที่เป็นเอกลักษณ์หอมในระดับตำนานก็ต้องแป้งเย็นเพศสัตว์ของเราโดยเฉพาะสีชมพูค่ะกระป๋องสีชมพูเลือกกันได้เลยหอมแน่นอนนะคะแล้วก็ให้คุณได้หอมเกินต้านหอมไม่เหมือนใครหอมสดชื่นสดชื่นกันได้หอมแบบนุ่มๆนะคะอันนี้เดี๋ยวความรู้สึกส่วนตัวหอมกลิ่นบาดามสีฟ้าคาเมล่าค่ะของแบบเรียนรับหน้าคนหาก็สดชื่นไปอีกแบบนึงหรือว่าจะเป็นเขียวพรินเซสนะคะหอมเซ็กซี่พร้อมขยี้ใจนะคะใครสนใจกลิ่นไหนยังไม่ได้ลองกลิ่นไหนจัดได้เลยก็จะได้ตัวหอมๆในทุกวันแล้วก็สดชื่นกันได้ในทุกวันกันด้วยกับแป้งเย็นเพศสัตว์ของเรา3สี3กลิ่นหอม
1: ๆถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
3: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพศัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ
0: หอมเกินห้ามใจหอมไม่เหมือนใครนะคะอยากจะสดชื่นอยากจะหอมทุกวันแล้วก็มีไซส์เล็กนะคะป่องเลยให้คุณได้พกพาสะดวกนะคะได้เติมความหอมกันได้ในทุกที่ทุกเวลากันเลยทีเดียวนะคะ3ไซส์3ขนาดป่องใหญ่ก็คุ้มค่าใช้ได้นานใช้กันได้แบบทั้งครอบครัวกันเลยทีเดียวนะคะก็ป่องใหญ่มากนะคะไซส์กลางก็มีนะคะก็พกพาได้นะแต่กระป๋องเล็กนะคะก็พกพาสะดวกเติมความหอมความเย็นสดชื่นระหว่างวันกันได้เลยทุกที่ทุกเวลานั่นเองนะคะM-Card Radio ค่ะ 100.75 MHz นะคะเราขยับจังหวะกันนิดนึงดีกว่านะนะคะสำหรับเพลงดีๆให้คุณได้ติดตามกันได้ที่นี่อสมทเชียงใหม่และช่วงเวลานี้กับผลิตภัณฑ์เภสัชนะคะช่วงเวลาพิเศษก็ได้ฟังเพลงพิเศษกับเภสัชนะคะ

0: ขามาจากลำปางไม่ใช่
1: าาเ
0: พลงชื่อว่าหนุ่มลำปางตาเมีย
1: เขาม
0: าจากเชียงรายนะคะ
1: มากินยำไก่ตำน้ำพริกดองหนุ่มลำปางตาเมีย
0: ไปฟังเวอร์ชั่นคำเมืองมันก่อน

มลำปางตามเมียเฮียขอมานะคะIM Court Radioค่ะนะคะติดตามกันอยู่นะคะทั่วไทยก็เลยทีเดียวนะคะอสมทเชียงใหม่ของเราค่ะฟังกันได้นะคะทางแอปพลิเคชัน IM Court Connect นะคะที่ radio.network.imcourt.net ด้วยนั่นเองนะคะขอบคุณค่ะนะคะอยากจะบอกว่าเพศัตรขอมาครับเพลงนี้เนี่ยจากเพศัตรนั่นเองขอบคุณค่ะเพลงนี้ก็เป็นเพลงคนเมืองบ้านเฮาเจียงใหม่นะเจ้าจากเดอะเพิร์ลเนี่ยจะได้ดีหอมจากเภสัชเลือกใช้การสบู่ค่ะ242กลิ่นนะคะเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นน้ำนมข้าวมิ้วม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นหอมใสๆกลิ่นฟรุตตี้หอมติดตัวหอมนานหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

0: เนี่ยจะได้ดีรักพอเปิ้นเมื่อแล้วตามซีรีส์เปิ้นก็หลายเรื่องเดี๋ยวเพิ่มเจ้งใหม่ของเฮานะจ๊ะถ้าอยากจะผิวใสผิวหอมผิวสดชื่นบ่ดีลืมใจแป้งเย็นหอมๆจ้าเพซัสสบู่เพซัสของเฮาตัวนี้เจ้าโหอู้เมืองไปละขอบคุณคุณชินคุณอังโคเจนนะเจ้าบอกว่าเครื่องดนตรีของต่างอีสานเปิ้นฮองว่าโวดเอ็มกะเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าเดี๋ยวเบรกสักการฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าว
1: ขณะนี้เวลา 11:00 นเทียบเวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: ศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวถึงกรณีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุจะมีการวัดผลการดำเนินงานของรัฐมนตรีและอาจมีการปรับเปลี่ยนครม.ในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยหลังคะแนนผลโพลร่วงว่าเป็นสิ่งที่ดีที่นายกรัฐมนตรีออกมากระตุ้นการทำงานของรัฐมนตรีเพราะรัฐมนตรีแต่ละคนก็ทำงานในหลายมิติให้กับประชาชนการจะเร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบเป็นเรื่องที่สำคัญพอกันทำงานอย่างเดียวแต่ไม่ประชาสัมพันธ์ก็ไม่เกิดประโยชน์และในทางตรงกันข้ามถ้าเอาแต่ประชาสัมพันธ์แล้วไม่ทำงานก็ไม่อยากเป็นรัฐมนตรีหรือนักการเมืองแบบนั้นเมื่อถามว่าหากประเมินผลงานของตัวเองคิดว่าทำงานอยู่ในระดับใดนายวราวุฒิกล่าวว่าเรื่องนี้คงตอบแทนไม่ได้คงต้องถามสื่อมวลชนเพราะทำงานอยู่ทุกวันวันเสาร์อาทิตย์ก็ทำแต่ประชาชนจะมองอย่างไรคงต้องถามสื่อมวลชนมากกว่าประกอบมั่นใจทำถูกต้องออกพรก.กู้เงิน400,000 ล้านรอศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัย9 กรกฎาคมนี้นายปกรณ์นินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยกรณีพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทขัดต่อวินัยการเงินการคลังหรือไม่ในวันที่9 กรกฎาคมนี้รัฐบาลได้มีการเตรียมแผนสำรองไว้แล้วหรือไม่โดยระบุว่าไม่มีเพราะไม่คิดว่าเราทำอะไรผิดเมื่อถามย้ำว่าหากผลออกมาเป็นลบจะดำเนินการอย่างไรนายปกรณ์กล่าวว่ายังไม่รู้แต่เราทำเต็มที่และนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าเราทำถูกต้องแล้วและไม่ต้องกลัวอะไรส่วนจะต้องไปรับฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญด้วยตัวเองหรือไม่นายปกรณ์กล่าวว่าขณะนี้นายกรัฐมนตรียังไม่ได้มอบหมายรัฐมนตรีสาธารณสุขเผยผลตรวจพยาธิใบไม้ตับ 4,000 รายต้องตรวจยืนยันผลซ้ำย้ำเตือนประชาชนควรกินอาหารปรุงสุกอาหารจากแหล่งที่มั่นใจนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงกรณีพบผู้ที่มีผู้ติดพยาธิใบไม้ตับจำนวนมากที่จังหวัดมหาสารคามว่าได้รับรายงานมาว่ามีการตรวจพยาธิใบไม้ตับและพบประมาณ 4,000 คนแต่กระบวนการปกติที่ตรวจจะตรวจจากอุจจาระว่ามีไข่พยาธิหรือไม่แต่ด้วยวิธีการตรวจแบบใหม่จะเป็นการตรวจที่คล้ายกับการตรวจ ATK จึงจะมีความเซนซิทีฟกว่าวิธีตรวจไข่พยาธิจากอุจจาระและใช้เวลารู้ผลเร็วกว่าทั้งนี้ยังจำเป็นต้องคัดกรองและต้องมีการตรวจอุจจาระเพื่อหาไข่พยาธิเพื่อยืนยันอีกครั้งยอมรับว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมะเร็งท่อน้ำดีค่อนข้างสูงและในรอบหลายปีที่ผ่านมาผู้เป็นมะเร็งท่อน้ำดีมีแนวโน้มไม่ได้ลดลงมากจากที่คาดการจึงอยากจัดตรวจวงกว้างมากขึ้นโดยเช้านี้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ประชุมวางแผนและกำชับไปทางสสจให้พยายามรณรงค์ให้ประชาชนรับประทานอาหารสุกไม่อยากให้ทานอาหารดิบแต่เข้าใจในวัฒนธรรมการรับประทานอาหารแต่ก็ต้องฝากบอกว่าให้มีความระมัดระวังและควรกินอาหารจากแหล่งที่มีความมั่นใจ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซล่าเซลล์ติดเพดาน3 สี ติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจาก Shock Mania ซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32 in 1จากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shock Mania
5: คอร์ดเรดิโอเชียงใหม่ 100.75 เพลงที่ใช่ใกล้ชิดทุกความรู้สึก Feel the right, feel so good
1: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม
6: ่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
7: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
8: ก๊อกก๊อกก๊อกยิบล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเรายิปร็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปร็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
9: MCard Radio MCard Radio 100.75 MHz 100.75
0: ชั่วโมงที่2นะคะ FM 100.75 MHz ค่ะสมทเชียงใหม่ที่แอปพลิเคชัน MCord Connect นะคะที่ radio.network.mcord.net ด้วยนั่นเองนะคะก็ติดตามฟังออนไลน์กับเรานะคะทุกที่เลยนะคะสัญญาณเป็นยังไงบ้างก็บอกกันได้เลยนะคะอยู่ใกล้ๆนะคะคุณอโนทัยสวัสดีค่ะแม่ฮ่องสอนนะคะสุขสันต์วันอังคารนะคะวันนี้วันที่7เดือน7นะคะ ต้องจับกระเป๋าไว้ให้มั่นนะคะเพราะว่าเรื่องของเศรษฐกิจตอนนี้มันก็ไม่แน่ไม่นอนนะคะอาจจะมีโปรนะคะมาล่อลวงเรานะคะหรือว่าบางที

ซื้อมาแล้วอาจจะยังไม่ได้ใช้นะคะหรือว่ายังไม่จำเป็นมากพอนะคะก็ต้องคำนวณหลายๆอย่างเนาะนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจช่วงนี้มันก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะก็มีนักวิเคราะห์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของทางด้านเศรษฐกิจนะคะเขาบอกว่าช่วงนี้นะคะก็ต้องเก็บเงินไว้ก่อนนะคะอะไรที่ไม่ซื้อไม่ใช้แล้วไม่ตายงดให้หมดนะคะอันนี้เขาบอกว่ากูรูทางการเงินเนี่ยเขาเตือนมางานนี้เขาบอกว่ายิ่งกว่าต้มยำกุ้งผสมแฮมเบอร์เกอร์อีกนะคะเผื่อไว้ก่อนนะคะอันไหนที่ยังไม่จำเป็นก็ชะลอไว้ก่อนได้เพราะว่าบางทีเชื่อว่าหลายคนก็อู้มันลดราคานะคะซื้อไว้ก่อนดีกว่าเผื่อเอาไว้นะคะปรากฏว่าซื้อมาก็อาจจะยังไม่ได้ใช้เงี้ยนะคะก็มากองไว้ก็เสียดายเนาะนะคะก็สำรองไว้ก่อนนะช่วงนี้นะคะเอ็มคาร์เรดิโอค่ะ11:08นะคะช่วงนี้ก็จะเป็นเอ็มคาร์ทริปเปอร์ซองลองเพลงเนาะสามเพลงต่อเนื่องนะคะคุณมัทนานะคะสุขที่สุดในรอบปีนะคะสำหรับเพลงนี้มีการตลอดไปเมื่อเบรกที่แล้วเบรกก่อนนะคะที่เปิดไปคิดถึงเพื่อนคนไกลนะคะวันอังคารนะคะคุณน้องสวัสดีค่ะนะคะบุญรักษาภาคุ้มครองนะคะสุขสันต์วันอังคารนะคะคุณศรีสมรด้วยเช่นเดียวกันนะคะคุณชิดชัยค่ะขอตายในอ้อมกอดเธอนะคะพี่เสกโลโซนั่นเองเนาะนะคะคุณต้นน้ำค่ะจากทางใต้สุราษฎร์ธานีคุณแม็กแม็กนะคะวันนี้วันพระนะคะคุณพวัตค่ะชอบถ้าจะได้บุญใหญ่บุญหลวงขนาดนะคะ แต่เมื่อกี้เห็นแวบๆนะคะมีคุณหมอชาวบ้านนะคะส่งเกี่ยวกับเรื่องของงานมาด้วยใช่ไหมนะคะก็พูดถึงเรื่องของงานนะคะท่านพุทธทาสเหมือนกันนะคะบอกว่าการทำงานเพื่อเงินนั้นต้องรอจนกว่าจะได้เงินเสียก่อนจึงจะรู้สึกพอใจถ้าทำงานเพื่องานนะคะพอลงมือทำก็พอใจแล้วก็เป็นสุขทันทีส่วนเงินนั้นก็ไม่ไปไหนเสียนะคะก็ทำให้เราได้มีกำลังใจในการทำงานนะคะคุณเคโรวันนะคะเคโรวันนะคะถ้าอ่านผิดขออภัยเครื่องเป่าของทางอีสานเรียกว่าบูดหรือโบดนั่นเองและหลายท่านนะคะแชร์มาขอบคุณมากค่ะนะคะ 100.75 นะคะอสมทเชียงใหม่ค่ะคุณอังโคเจบอกว่าเนี่ยถ้าต้องการเก็บเงินอาจจะต้องลบแอปไปเลยนะว่าแต่7x7มีอะไรน่าซื้อบ้างนะเยอะค่ะบางทีเขาก็เอามาล่อลวงเรานะเพราะว่าถ้าเกิดใครที่อาจจะเล็งสินค้าอะไรบางอย่างไว้นะคะดูเรื่องของราคาขึ้นลงเหมือนหุ้นโดยเฉพาะมันจะขึ้นช่วงเนี้ยราคาใกล้ๆแล้วก็วันพิเศษนะคะเขาหลอกล่อให้เราเก็บคูปองพอเก็บคูปองแล้วพอถึงเวลาสินค้าที่จะซื้อปรากฏว่าใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้กับสินค้านี้อ้าวเราจะเก็บไปเพื่อเก็บมาอย่างเยอะนะคะปรากฏว่าคูปองใช้ไม่ได้เขาก็บอกว่าอันเนี้ยลดมาอยู่แล้วนะคะทั้งที่ช่วงก่อนหน้านั้นอาจจะราคาถูกกว่าก็ได้นะคะอัพราคาขึ้นมาแล้วก็ลดราคาลงในช่วงเนี่ยค่ะวันที่7เดือน7 6เดือน6อะไรอย่างนี้เนาะนะคะก็ลองดูดีๆนะคะบางทีโปรเขาก็อาจจะมีมาแหละนะคะก็ต้องตรวจสอบกันให้ดีนะนะคะโดยเฉพาะของชิ้นใหญ่ที่มีราคาสูงนะคะอย่างค่ายของ Apple ตอนนี้ก็ขึ้นราคาไปหมดแล้วนะคะเพราะว่าเรื่องของชิปอะไรต่างๆที่มันขาดแคลนแล้วมันก็เลยทำให้ต้นทุนที่สูงขึ้นนะคะผลิตภัณฑ์ของแม็กนั้นก็ขึ้นไปทุกรายการนะคะบางคนบอกว่าซื้อก่อนก็โชคดีทันเวลาแต่ขึ้นไปอย่างน้อยก็ 4-5,000 เกือบทุกรายการเลยทีเดียวเนาะนะคะคุณไก่สุกลจุปามานมอร์นิ่งค่ะสวัสดีค่ะคุณนัทดนัยนะคะสวัสดีค่ะคุณเมธสิริโชตนะคะก็ติดตามด้วยกันเนาะ 100.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะคุณพวัตจริงถามถึงโจอี้ภูวสิทธิ์นะคะ ตะกี้วัตตันได้พอสู้มาตะเจ้าเรายังไม่เข้า3เพลงต่อเนื่องใช่ไหมฟังเพลงนี้ค่ะจาก So After Six นะคะเพลงที่อาจจะไม่ค่อยมีใครนึกถึงว่าไม่ค่อยมีใครเปิดเท่าไหร่วันของเราค่ะ

ถอนใจด้วยค่ะแต่ถอนหญ้าก็เป็นการออกกำลังกายที่ดีฝนตกหญ้าขึ้นเร็วจังเออพี่เบิร์ดกับพี่หาดนะคะเพลงนี้อยู่ในอัลบั้มมิตติ้งนะคะชุดแรกค่ะเป็นอัลบั้มรวมหลายศิลปินเลยทีเดียวนะคะบานานาโบสค่ะเขาก็มาดูแลเป็นโปรดิวเซอร์ให้นะคะก่อนหน้านั้นสำหรับงานของ Groove Riders ค่ะรักไม่ได้นะคะแล้วก็เพลงนี้จะมีอีกเวอร์ชันหนึ่งนะคะที่พี่ปั่นเอามาร้องใหม่นะคะในเวอร์ชันของพี่ปั่นก็พอดีนะคะท่ามกลางเพลงเก่าที่เอามาเล่าใหม่แต่ว่าเพลงนี้ก็จะใหม่ที่สุดในอัลบั้มนั้นนะคะPass Forward ค่ะถ้าจำไม่ผิดเพราะว่าเพลงในอัลบั้มนั้นเนี่ยก็จะมีอย่างฝันลำเอียงของพี่แจ้นะคะในเวอร์ชันของละอองฟองที่ร้องใหม่หรือว่าเพลงให้ของรยุสปรายค่ะในเวอร์ชันของ Stem นะคะเพลงคอยของ Free Bird นะคะเวอร์ชันนั้นเนี่ยพี่โต้งพี่โอพีนะคะเรียบเรียงแล้วก็ตุ้ยธีรพัฒน์เอามาร้องใหม่หรือว่าจะเป็นดอรักนะคะของเบิร์ดกะฮาร์ดในเวอร์ชันของ Squid Animal นะคะแล้วก็อีกหลายๆเพลงวันเวลาเนี่ยเพลงนี้ดิฉันเองก็ชอบนะคะเพลงของน้ำหมูพงเทพนะคะในเวอร์ชันของบอยไตรภูมิรัตน์นั่นเองนะคะก็ยังมีอีกหลายๆเพลงเนาะที่เขาเอามาทำดนตรีแล้วก็ร้องใหม่ก็คือเป็นเพลงเก่าหมดเลยนะคะจะมีรักไม่ได้เนี่ยแหละค่ะที่เป็นเพลงใหม่จะบอกว่าเพลงใหม่ไหมก็น่าจะอยู่ในยุคใหม่นั่นแหละของ Roof Riders นั่นเองนะคะที่เอามาเรียบเรียงแล้วก็ร้องกันใหม่เสียงของบุรินทร์บุญวิสุทธิ์นั่นเองค่ะก่อนหน้านั้นก็จะเป็นงานของ So After Six นะคะวันของเรานะคะก็เลือกให้ได้ฟังด้วยกันนะคะ FM 100.75 MHz ค่ะอสมทเชียงใหม่ MCOT Radio ค่ะพูดถึงเพลงในอัลบั้ม Past Forward นะคะก็ขออนุญาตเลือกเปิด1เพลงละกันจากอัลบั้มนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตหาก่อนนิดนึงนะคะเมื่อกี้พูดถึงบอยไตรให้ความรู้สึกว่าเพลงนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นบทกวีบทหนึ่งนะคะเขียนออกมาได้ดีคนร้องก็ร้องเพราะทั้งในเวอร์ชันของน้ำหมูพงเทพเองว่าจะเป็นเวอร์ชันนี้จากบอยไตรนะคะ

ทุกๆวันนะคะเร็วบ้างช้าบ้างก็ว่ากันไปนะคะแต่ว่าวันนี้ฟ้าครึ้มๆมากๆเลยทีเดียวเมื่อวานนี้ฝนตกที่ไหนเยอะบ้างคะนะคะเช้านี้ก็มีตกเหมือนกันนะคะระหว่างเดินทางแต่ก็มาเปาะแปะเปาะแปะนิดหน่อยนะคะคิริบูรเลยทีเดียวเชียวนะนะคะก็ให้คิดถึงบรรยากาศนะเพลงเก่าๆเหมือนกันนะเพลงเก่าวันเสาร์นะคะนะคะก็

0: ตกไม่เยอะนะคะเช้านี้แต่ว่าเน้นครึมเนาะบ้านเราฝนไม่ตกนะคะแต่ว่าก็ต้องติดตามซุปเปอร์ไต้ฝุ่นใช่ไหมบ่าววีไม่ใช่บ่าววีนะคะเมื่อวานนี้ก็แซวกันเล่นนะบ่าววีนะคะตาพายุนะคะดูจากภาพดาวเทียมนะคะที่ถ่ายให้เห็นตาพายุนะคะใหญ่มากเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหอย่างกับเป็นอัศจรรย์เลยทีเดียวนะคะก็ถ้าเกิดว่าเขามาเนี่ยอาจจะลดระดับความรุนแรงแต่ว่าเรื่องของพายุเนี่ยก็เอาแน่เอานอนไม่ได้เนาะมันอาจจะทวีความแรงขึ้นหรือว่าลดลงก็ได้นะคะแต่ว่าอย่างที่จีนนี่ก็มีเขื่อนแตกด้วยนะคะน่ากลัวเนาะแล้วก็น้ำนะคะตอนแรกที่เขาเฝ้าระวังกันอยู่นะครับปรากฏว่าความรุนแรงนะคะที่ทำให้บ้านเรือนของประชาชนนะคะของคนจีนนะคะอ่างเก็บน้ำแตกน้ำหนิงนะคะก็ปรากฏว่ามีมวลน้ำมหาศาลนี่ทะลักเข้าเมืองหึงโจน้ำหนิงนะคะในเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงนะคะทางตอนใต้ของจีนนะคะซึ่งทางการนี่ก็สั่งยกระดับเหตุฉุกเฉินทันทีนะคะว่าโอ้น้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงแล้วก็เห็นบอกว่าปริมาณน้ำเนี่ยสูงมากเลยทีเดียวนะคะก็ติดตามสถานการณ์เป็นกำลังใจให้กับทุกๆพื้นที่เลยนะคะพอฝนตกปุ๊บน้ำท่วมเลยเนาะนะ 107.5 Mcord Radio ค่ะเดี๋ยวเบรกกันก่อนสักครู่เดียวนะคะอสมทเชียงใหม่ 100.75 MHz ค่ะ Feel so right feel so good
1: Mcord Radio เชียงใหม่ 100.75 Feel so right feel so good
2: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
3: หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มักนอนกรนน้ำหนักตัวมากง่วงนอนเวลาทำงานหรือรู้สึกไม่สดชื่นหลังตื่นนอนคุณอาจมีภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะนอนหลับก็เป็นได้อย่านิ่งนอนใจเพราะภาวะนี้อันตรายได้ถึงชีวิตจากโรคหลอดเลือดในอนาคตศูนย์ตรวจการนอนหลับโรงพยาบาลลานาพร้อมให้บริการตรวจสลีปเทสหรือตรวจสุขภาพการนอนหลับได้แล้ววันนี้สิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลลานาหากเข้าเกณฑ์ความเสี่ยงตรวจได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอยากรู้ไหมว่าคุณเสี่ยงแค่ไหนประเมินตัวเองได้จากแบบทดสอบหรือสอบถามพยาบาลได้ที่ LINE Official @sliptestlana
4: ถ้าจะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยังนิสสันนาวาร่าใหม่ทนพร้อมลุย
5: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจานสนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขา
6: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
7: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
6: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1 ลิตร 2 ขวดเพียง699 บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1 ซอง
7: สนใจโทร02-113-9990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาท
8: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
9: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
10: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75
0: 11 นาฬิกา 38 นาทีค่ะ

สุดท้ายของเราแล้วนะคะช่วงเวลาของ MCOT Radio อสมทเชียงใหม่ค่ะฟังเพลงด้วยกันกับทรินีทีขพรนั่นเองค่ะนะคะคุณภวัตที่ถามถึงเพียงรักนะคะจริงๆก็เป็นงานของซิลิฟูใช่ไหมคะคุณผู้ฟังอยากฟังเวอร์ชันของโจอี้ภูวสิทธิ์เนาะนะคะแต่ก็เขาเนี้ยเป็นเวอร์ชันนี้ผู้หญิงร้องบ้างสุราษฎร์ธานีค่ะคุณผู้ฟังบอกว่าอากาศดีนะคะแม้เมื่อวานนี้ฝนไม่ตกก็ตามคุณธินกรสวัสดีค่ะ

พียงรักนะคะในเวอร์ชันของลุลาค่ะขออนุญาตเลือกเป็นเวอร์ชันนี้นะคะที่คุณฟังขอไว้นะคะทางไลน์ของเราอีกหนึ่งเพลงนะคะ MCOTCM 10075ค่ะในช่วงเวลาเบรกสุดท้ายแล้วนะคะแป๊บเดียวเกือบเที่ยงละค่ะ

ส่วนทางดอยสะเกดค่ะวันนี้คุณศรีพันธ์อยากฟังคนที่ไม่เข้าตาเพลงนี้เนี่ยของเคริสบาบลาเนาะให้ฟังในเวอร์ชั่นที่เอามาร้องใหม่โรสิรินทิพย์นะคะจังหวะดีเลยไม่เศร้า คนที่ไม่เข้าตา11:44แล้วนะคะ M-Cord Radio ค่ะ 100.75 MHz นะคะฟังเพลงด้วยกันกับทรินีทีคพรค่ะถึงเที่ยงวัน

คนที่ไม่เข้าตานะคะเวอร์ชันนี้ก็ดีนะทำนองดีเลยทีเดียวนะคะมีความเป็นแจ๊สอยู่นิดนึงนะคะ M-Hot Radio ค่ะ 100.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีเหตุเพลิงไหม้อยู่บ่อยครั้งนะคะโดยเฉพาะไหม้วัดนะคะก็เกิดจากทั้งฝีมือคนก็มีนะคะคนที่ว่าเนี่ยก็คือเป็นพระเนี่ยนะคะพระฝึกหัดนะคะเขาบอกว่าทนเรื่องของการสั่งสอนของพระไม่ได้

นะคะก็เลยก่อเหตุวางเพลิงเผาวัดเลยนะคะซึ่งข่าวไฟไหม้วัดที่ญี่ปุ่นนะคะอาจจะด้วยเรื่องของสภาพอากาศด้วยนะคะหลายครั้งไล่เลี่ยกันเลยนะคะแต่ว่าเหตุเนี้ยเฉพาะวัดนี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาที่จังหวัดซากะประเทศญี่ปุ่นนะคะพระฝึกหัดรูปหนึ่งค่ะในวัย28ปีนะคะก็ก่อเหตุวางเพลิงเผาวัดที่ตัวเองกำลังปฏิบัติธรรมอยู่นะคะก็ทำให้ศาลาหลักแล้วก็อาคารต่างๆภายในวัดนั้นถูกเพลิงเผาผลาญจนเสียหายกินพื้นที่กว่า 1,000 ตารางเมตรเลยทีเดียวนะคะซึ่งขณะเกิดเหตุปรากฏว่ามีคนที่พักอาศัยนะคะอยู่ภายในวัด3รูปซึ่งเป็นพระนะคะโชคดีที่ผู้ก่อเหตุเนี่ยตะโกนบอกเพื่อนพระฝึกหัดให้รีบหนีออกมาได้ทันนะคะก่อนที่ตัวเองนะคะจะเป็นฝ่ายโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะคะหลังจากจุดไฟได้10นาทีนะคะจากการสอบสวนของตำรวจนะคะผู้ต้องหาก็รับสารภาพนะคะบอกว่าตัวเองเนี่ยรู้สึกไม่พอใจวิธีการสั่งสอนของพระอาวุโสระหว่างการฝึกปฏิบัติธรรมแล้วก็เบื่อหน่ายกับชีวิตทุกด้านนะคะก็เลยตัดสินใจลงมือวางเพลิงระบายอารมณ์โอ้นะคะฝึกจิตใจไม่ช่วยอะไรนะคะฝึกปฏิบัติธรรมก็ไม่ช่วยอะไรเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานแล้วก็สอบสวนแรงจูงใจเพิ่มเติมนะคะแต่ก็มีความผิดทางกฎหมายนะคะก็ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดนี่ก็เป็นอะไรที่สร้างความตื่นตระหนกตกใจนะคะให้กับพระเองหรือว่าพุทธศาสนิกชนเองนะที่จังหวัดซากะใช่ไหมคะนะคะเปิดเพลงนี้เลยดีกว่านะคะคิดถึงเพลงนี้นะคะซากะฉันจะคิดถึงเธอจังหวัดซากะประเทศญี่ปุ่นอันนี้เคยเป็นที่ถ่ายทำซีรีส์ของเมืองไทยด้วยซากะฉันจะคิดถึงเธอเกสโนวาจริงไม่ได้ตั้งใจจะเปิดเพลงนี้นะพอดีมีเนี่ยพูดถึงซากะไปสุดท้ายแล้วค่ะ 107.5 อสมทเชียงใหม่เพลงนี้จากเกสโนวาเพลงเก่าของปามี

เสียงของเนมนะคะประการเรวาค่ะซากาฉันจะคิดถึงเธอนะคะเพลง Stay ต้นฉบับก็เพราะนะคะเวอร์ชันนี้ก็ดีนะคะได้จังหวะดีหรือว่าจะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งก็ชอบนะคะซิต้าสาไลแต่ว่าเวอร์ชันของซิต้านั้นก็จะร้องเป็นเนื้อสากลนะคะให้อารมณ์เหมือนแบบฟัง M2M อะไรประมาณนี้ Pretty Boy ประมาณนั้นนะคะแต่ก็มีหลายๆเพลงนะคะที่ซิต้าเอามาร้องเป็นเพลงสากลนะคะดีเหมือนกันเนาะนะคะ M-Cloud Radio อสมทเชียงใหม่ค่ะคุณปิติพัฒน์อยากรู้ไม่อยากถามลุลาเหรอคะเมื่อตะกี้เปิดลุลาไปแล้วค่ะเพียงรักนะคะของซิลิฟูค่ะนะคะมีเวอร์ชันอื่นไหมเดี๋ยวลองดูก่อนละกันเนาะนะคะว่ามีใครจะเอามาร้องใหม่ไหมนะคะก็มีเหมือนกันนะคะก็เป็นป๊อปแคริสบลาบลาเนาะเมื่อกี้พูดถึงป๊อปอยู่แต่ก็ไม่ได้เปิดนะคะไปเปิดเวอร์ชันที่โรสลินทิพย์ร้องเอาไว้ขอเป็นเวอร์ชันนี้ละกันเนาะฟังเลือกไว้อีกหนึ่งเพลงนะคะทางไลน์ของเรา MCOTCM1 0075

รู้แต่ไม่อยากทำนะคะขออนุญาตเลือกในเวอร์ชันนี้ค่ะ Bob Caris บับหลานั่นเองนะคะเวลาหมดแล้วแป๊บเดียว 11:58 นแล้วค่ะวิทยุสมทเชียงใหม่นะคะ M Card Radio 100.75 MHz ค่ะฟังเพลงพี่เบิร์ดบ้างดีกว่านะคะจังหวะชิลๆสบายๆค่ะเวอร์ชันนี้จะ Jet Setter ค่ะขอบใจจริงๆ

0: เวลาหมดแล้วให้ฟังเท่านี้ เดี๋ยวฟังข่าวเที่ยงจากสำนักข่าวไทยนะคะเราจะเจอกันอีกรอบหนึ่งข่าวเที่ยงเมืองเหนือนะคะเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงขอบคุณทุกท่านค่ะขอเป็นวันที่ดีของคุณด้วยนะคะ7/7ค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: ขณะนี้เวลา12:00 น.จากนี้ไปอสมทเชียงใหม่เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้อังคารที่7กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพชนาธนธนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูประเด็นเรื่องของแอร์มีนากันก่อนเลยวันนี้นะครับตำรวจปราบปรามยาเสพติดเตรียมประชุมขยายผลคดีดังกล่าวช่วงบ่ายวันนี้ครับความคืบหน้าคดีขบวนการลักลอบส่งเฮโรอีนข้ามชาติที่เชื่อมโยงกับคดีแอร์มีนาแอร์โฮสเตสสาวที่ถูกจับกุมในประเทศออสเตรเลียพลตำรวจโทอัจฉยนไกลทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดบอกว่าในช่วงบ่ายวันนี้ครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมประชุมติดตามความคืบหน้าของคดีโดยมีเจ้าหน้าที่จากกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดกองบัญชาการตำรวจนครบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อขยายผลคดีพลตำรวจโทอัจฉยนเปิดเผยว่าการประชุมครั้งนี้จะมุ่งเน้นการติดตามความคืบหน้าทั้งด้านการสืบสวนและก็การสอบสวนรวมถึงการขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในเครือข่ายโดยเฉพาะการสืบสวนเส้นทางการลำเลียงยาเสพติดย้อนกลับไปจนถึงพื้นที่ชายแดนเพื่อหาต้นตอของขบวนการครับส่วนการฝากขังผู้ต้องหา2รายก็คือนายอุทัยผู้ต้องหาสวมเสื้อฮู้ดที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดขณะส่งกล่องบรรจุยาเสพติดให้แอร์โฮสเตสสาวไทยและก็นายนันทวัฒน์ที่เป็นคนเอากระเป๋าช้างไปทิ้งทำลายหลักฐานพลตำรวจโทอัจฉยนบอกว่าได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากการสอบสวนแล้วบางส่วนครับแต่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบและขยายผลจึงยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้คาดว่าต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งส่วนบุคคลที่ใช้ชื่อว่ารินซึ่งผู้ต้องหาให้ข้อมูลว่าเป็นผู้ติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลเมื่อถามว่าบุคคลดังกล่าวอยู่ในเป้าหมายของเจ้าหน้าที่แล้วใช่หรือไม่พลตำรวจโทอัจฉยนบอกว่าทุกคนเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้อยู่ใน

0: าหมายทั้งหมดแล้วแต่เราจะทำการตรวจสอบหาไปจนสุดทางครับขณะที่ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลชื่อรินรินว่าเป็นชายหรือหญิงรวมถึงเป็นคนไทยหรือว่าชาวต่างชาติหรือไม่นั้นเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถยืนยันได้เนื่องจากอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกจากการสืบสวนและสอบสวนอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่าขบวนการดังกล่าวมีผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดกี่คนเนื่องจากการสืบสวนยังไม่แล้วเสร็จและเชื่อว่าเครือข่ายมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากตั้งแต่พื้นที่ชายแดนไปจนถึงปลายทางจึงต้องมีการตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดก่อนสรุปผลจำนวนผู้ร่วมขบวนการส่วนความคืบหน้าของคดีแอร์มีนาในประเทศออสเตรเลียนะครับเจ้าตัวได้ให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ไปแล้วและขณะนี้อยู่ระหว่างรอเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีของศาลโดยยังถูกควบคุมตัวอยู่ตามกระบวนการของทางการออสเตรเลียครับ
1: ขณะที่เรื่องของความคืบหน้าการโกงสอบท้องถิ่นนะคะวันนี้ก็ได้รับการเปิดเผยเพิ่มเติมจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ค่ะเปิดเผยว่าผลการตรวจสอบการประกาศคะแนนกับไฟล์กระดาษคำตอบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเก็บรักษาอยู่หลังจากที่นายกรัฐมนตรีเปิดเผยมีการสุ่มตรวจกระดาษคำตอบและพบว่าบางส่วนไม่ตรงกันทำให้ขยายผลตั้งทีมตรวจสอบเพิ่มเติมทั้งหมด 15,000 รายชื่อซึ่งเป็น3กลุ่มด้วยการที่มีการเรียกบรรจุไปปรากฏว่าพบการประกาศผลคะแนนกับไฟล์รูปกระดาษคำตอบไม่ตรงกันสูงอย่างมีนัยสำคัญก็คือสูงถึงประมาณ 5,000 คนค่ะหลังจากนี้จะส่งข้อมูลนี้ไปยัง3ทางด้วยกันก็คือส่งไปยังปปช.เพื่อตรวจสอบหลักฐานที่ทางมสว.มีอยู่ส่งไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการดูแลเรื่องนี้มีนายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและแจ้งไปยังทางคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ซึ่งเป็นคณะกรรมการควบคุมการจัดสอบและเป็นผู้ประกาศผลให้ทราบว่าพบเจอเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นส่วน 5,000 รายชื่อที่พบความผิดปกติจะเป็นชุดเดียวกันกับที่มสว.จะสอบหรือไม่ปปช.จะเป็นผู้ตรวจสอบนะคะเนื่องจากไม่ใช่อำนาจของสท.ในการเรียกดูและใช้หลักฐานแฟลชไดรฟ์ที่ทางมสว.สำหรับสท.จะตรวจสอบเฉพาะหลักฐานที่หน่วยงานมีอยู่เท่านั้นส่วนการตรวจสอบอื่นๆค่ะจะเป็นหน้าที่ปปช.ตรวจสอบในภาพใหญ่ส่วนประเด็นที่ถูกตั้งคำถามเรื่องของคณะกรรมการที่นายกรัฐมนตรีตั้งให้เข้ามาตรวจสอบเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เป็นพิเศษไม่มีอำนาจในการเรียกข้อมูลจากปปช.มาได้เลยหรือนายวรสิทธิ์ก็ย้ำคำเดิมนะคะว่าเป็นอำนาจปปช.ในการตรวจสอบเราไม่สามารถไปก้าวล่วงได้ในส่วนของคณะตรวจสอบมีทั้ง DSI ภาคีร่วมตรวจสอบเช่นปปท.ปปช.เข้าร่วมด้วยแต่ไม่มีอำนาจไปเปรียบเทียบข้อมูลกับที่เป็นหน้าที่ของปปช.ในการดำเนินการต่อค่ะสำหรับ 15,000 รายชื่อที่มีการเรียกบรรจุไปแล้วนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกนะคะว่าทั้ง 15,000 รายชื่อก็ยังทำงานต่อไปจนกว่าผลการตรวจสอบจะแล้วเสร็จรวมไปถึงประกาศรายชื่อ 5,000 คนมีการพบความผิดปกตินี้จะเปิดเผยต่อเมื่อปปช.มีมติผลการสอบออกมาแล้วค่ะซึ่งหากบุคคลใดเข้ารับราชการไปแล้วก็สามารถเพิกถอนได้เพราะว่าการกระทำผิดนั้นสำเร็จไปแล้วส่วนจะมีการเรียกคืนเงินเดือนหรือไม่ก็ต้องดูตามข้อมูลตามกฎหมายส่วนที่มสว.แถลงข่าวเปิดช่องโหว่การจัดสอบพบว่า TOR มีการกำหนดให้ส่งคะแนนกลับไปถึง2ครั้งซึ่งจุดนี้อาจจะต้องทำให้เกิดการทุจริตสอบได้ได้มีการตรวจสอบเรื่องนี้หรือไม่ทางนายวรสิทธิ์ระบุนะคะว่าคนที่ให้คำตอบเรื่องนี้ไม่ใช่ตนและกระทรวงมหาดไทยแต่ต้องเป็นปปช.ค่ะ
0: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายนะครับเตรียมชง5มาตรการสู่บอร์ดกพ.ครับปิดช่องโกงสอบราชการนายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึง5มาตรการป้องกันการทุจริตว่าขณะนี้ครับเป็นมติของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือว่ากพ.เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.พิจารณาเมื่อกพ.เสร็จขั้นตอนทางเอกสารก็คาดว่าจะเสนอเข้ามาได้จะพยายามทำให้เร็วที่สุดครับเพราะเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ตนเป็นข้าราชการเก่าเห็นข่าวการทุจริตคนแต่งชุดสีกากีมานั่งแก้คะแนนรู้สึกเสียใจจนบอกไม่ถูกคิดว่าเป็นเรื่องที่แย่มากรวมถึงไม่คิดว่าสังคมจะรับเรื่องเหล่านี้ได้ซึ่งนายกสั่งการและมอบหมายให้ตนเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้กฎหมายกรณีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นปี68ดูแลในเรื่องนี้ครับเพราะเข้าใจว่าตนเป็นข้าราชการเก่ารับเรื่องแบบนี้ไม่ได้และไม่มีใครยอมรับได้นะครับเบื้องต้นจะดูในกรณีที่เป็นปัญหาของกระทรวงมหาดไทยก่อนและดูภาพรวมว่ามีปัญหาตรงไหนทั้งตัวผู้รับจ้างผู้ว่าจ้างและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องส่วนรายละเอียดต้องรอ

0: ส่งจากมาจากกระทรวงมหาดไทยทีนี้ได้มอบหมายให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปปท.กับทางตำรวจครับเพื่อระดมหาข้อมูลรับเรื่องร้องเรียนต่างๆและก็รวบรวมเข้ามาเพื่อดำเนินคดีในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยจะมีการประชุมคณะกรรมการนัดแรกวันที่8กรกฎาคมเพราะนายกร้อนใจอยากจะทำให้เสร็จโดยเร็วครับเมื่อถามว่าสามารถขยายผลเรื่องนี้นอกเหนือไปจากการสอบของกระทรวงมหาดไทยที่ออกมาก่อนหน้านี้ได้หรือไม่นายประกรณ์ก็บอกว่ายังไม่ได้ประชุมจึงยังไม่กล้าตอบยืนยันว่าจะทำให้ดีที่สุดครับเรื่องนี้มีข่าวพูดกันมานานแต่ยังไม่ตรวจสอบอย่างจริงจังสักทีเมื่อถามว่าเมื่อคณะกรรมการตรวจสอบเสร็จและได้ข้อสรุปออกมาแล้วจะส่งไปหน่วยงานใดนายประกรณ์ก็บอกว่าสิ่งที่เราดำเนินการจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติว่าเมื่อเกิดปัญหาเช่นนี้จะทำอย่างไรต่อไปหากพบความผิดก็ต้องส่งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งตรงนี้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ปปท.และตำรวจดำเนินการอยู่ส่วนการดำเนินการทางวินัยต้นสังกัดก็คือกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการอยู่แล้วส่วนปปช.ดำเนินการทางอาญาทั้งหมดช่วยกันทำอยู่ครับเมื่อถามว่ากรอบเวลา30วันจะเพียงพอหรือไม่ในประกรณ์ก็บอกว่าจะต้องดูข้อมูลที่เข้ามาหากไม่ทันก็จะขอขยายเวลาคล้ายกับกรณีขับรถชนตำรวจเสียชีวิตซึ่งเราจะมีข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายว่าจุดบกพร่องอยู่ตรงไหนและจะปิดช่องโหว่อย่างไรขอชี้แจงว่าเรื่องการสอบเข้าท้องถิ่นคนที่จะสอบคือคณะกรรมการกำลังสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.ซึ่งเป็นองค์กรท้องถิ่นร่วมกันตั้งขึ้นมาไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลแต่เมื่อเกิดปัญหาขึ้นกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นหรือว่าสท.ที่เป็นฝ่ายเลขานุการคงจะหนีความรับผิดชอบไปไม่ได้ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับ

0: สิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะมีประเด็นที่อยู่ในความสนใจค่ะคือเรื่องของการไปพบว่ามีนิสิตของมมส.หรือมหาวิทยาลัยมหาสารคามติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับทะลุถึง 4,000 คนนะคะโดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามเร่งรณรงค์การงดกินปลาดิบหลังจากมีการตรวจพบจากกรณีที่จังหวัดมหาสารคามมีการตรวจคัดกรองเชื้อพยาธิใบไม้ตับในกลุ่มนิสิตใหม่ปีการศึกษา2569ตัวเลขค่อนข้างน่าตกใจค่ะเพราะว่าที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามหรือว่ามมส.มีผู้ติดเชื้อสูงถึง 4,233 คนจากการตรวจทั้งหมด 12,733 คนค่ะและพบนิสิตใหม่มหาสารคามติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับพุ่งสูงนะคะขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามก็อีกมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งก็มีผู้ติดเชื้อถึง380คนจากการตรวจ 1,922 คนซึ่งก็เป็นอัตราที่สูงกว่ากลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีการพบเชื้อเฉลี่ยร้อยละ11ค่ะซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามนายชุมพิษเดชรัตน์ก็ได้สั่งการให้สสจ.ลงพื้นที่ไปตรวจสอบโดยเฉพาะร้านส้มตำร้านอาหารที่ใช้ปลาร้ารณรงค์ผู้ประกอบการใช้ปลาร้าต้มสุกที่ได้มาตรฐานโดยร้านที่ผ่านเกณฑ์ค่ะจะได้รับป้ายร้านนี้ปลาร้าสุกปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจตัดวงจรความเสี่ยงของโรคมะเร็งท่อน้ำดี

0: อนาคตนะคะเพราะว่าการมีพยาธิใบไม้ตับนั้นอาจจะพัฒนากลายเป็นมะเร็งท่อน้ำดีได้โดยตัวแทนแม่ค้าส้มตำในตลาดน้อยมมส.ค่ะยืนยันว่าร้านใช้ปลาร้าต้มสุกทุกครั้งเน้นสุขอนามัยเป็นหลักแล้วก็ยินดีให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบเพื่อการันตีความปลอดภัยให้กับนิสิตและผู้บริโภคด้วยซึ่งล่าสุดนายแพทย์หัชชาเนยทองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามก็ชี้แจงนะคะว่าการไปตรวจเชื้อพยาธิใบไม้ตับดังกล่าวนั้นเป็นการตรวจคัดกรองตามวงรอบปกติของจังหวัดค่ะซึ่งดำเนินการตรวจนักศึกษาใหม่ก่อนเปิดภาคเรียนแล้วก็เนื่องจากมีนักศึกษาชั้นปี1เข้ารับการตรวจเป็นจำนวนมากทำให้มีผลตรวจเบื้องต้นมากเป็นอย่างที่เป็นข่าวค่ะซึ่งก็ยังระบุด้วยว่าการตรวจครั้งนี้เป็นการตรวจจากปัสสาวะเป็นการกรองเบื้องต้นสามารถตรวจหาชิ้นส่วนของพยาธิที่หลุดออกมาและให้ผลเร็วกว่าวิธีเดิมในการตรวจอุจจาระส่วนสาเหตุสำคัญของการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับมักจะเกิดจากการทานปลาน้ำดิบนะคะปลาจืดดิบค่ะหรือว่าอาหารที่ปรุงไม่สุกรวมไปถึงกรณีที่มีอาหารที่มีปลาน้ำจืดเป็นส่วนประกอบด้วยแต่ถ้าหากว่าผ่านการปรุงไม่เพียงพออาจจะทำให้มีพยาธิเป็นพาหะนำโรคก็ย้ำค่ะว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามดำเนินการเฝ้าระวังรณรงค์ประชาชนหลีกเลี่ยงการรับประทานปลาดิบมาอย่างต่อเนื่องพร้อมกับเตรียมเพิ่มการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในชุมชนสถานศึกษาเพื่อสร้างการรับรู้ลดพฤติกรรมเสี่ยงและป้องกันไม่ให้มีการเกิดโรคในระยะยาวขณะที่ล่าสุดนะคะในฝั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์ก็รับทราบถึงเรื่องนี้แล้วเพราะมีการตรวจพบว่ามีนิสิตถึง 4,000 คนนะคะตรวจแล้วไปเจอว่ามีพยาธิใบไม้ในตับค่ะซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ระบุว่ากรณีนี้เป็นการตรวจด้วยปัสสาวะลักษณะคล้ายๆ ATK ค่ะซึ่งจะมีความเซนซิทีฟกว่าแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ต้องมีการตรวจซ้ำด้วยการตรวจอุจจาระอีกครั้งซึ่งปัจจุบันไทยก็ยอมรับค่ะว่าเรามีผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีในระดับสูงก็เป็นเรื่องที่ต้องรณรงค์เพื่อที่จะป้องกันโดยการให้กินอาหารปรุงสุกจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะ
1: มีเรื่องของผลสำรวจนะครับที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าถ้ารัฐมนตรีคนไหนโลกลืมก็จะจำไม่ได้ด้วยอาจจะมีการถูกปรับออกจากครม.นี่แหละครับมีความเห็นต่อเนื่องมาโดยนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับกล่าวถึงคะแนนความนิยมของรัฐบาลที่ลดต่ำลงว่าตนในฐานะหนึ่งในครม.รัฐบาลของนายอนุทินชาญวีรกูลต้องขอขอบคุณประชาชนและขอบคุณผลโพครับที่แสดงให้นายกรัฐมนตรีและครม.ทั้งคณะได้เห็นถึงความเป็นจริงเป็นคันส่องสะท้อนให้เห็นว่าที่ผ่านมา3เดือนรัฐบาลได้ปฏิบัติหน้าที่และทำหน้าที่ถูกใจพี่น้องประชาชนมากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็ดีต้องยอมรับว่าในช่วง3เดือนมานี้รัฐบาลเผชิญกับความท้าทายในหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นมาเช่นปัญหาสงครามตะวันออกกลางรัฐบาลก็พยายามแก้ปัญหาอย่างเต็มที่ในเรื่องของปัญหาที่สั่งสมมานานเป็นปัญหาเรื่องโครงสร้างก็จะเห็นว่ารัฐบาลนี้ไม่ใช่ไม่แก้ปัญหาครับแต่เรื่องเฉพาะหน้าอย่างเดียวแต่พยายามที่จะแก้ปัญหาที่โครงสร้างที่เป็นปัญหาสั่งสมมานานด้วยเช่นเรื่องของราคาพลังงานราคาน้ำมันราคาข้าวไฟที่ประชาชนต้องเผชิญกับปัญหามาอย่างยาวนานโดยตลอดนายพระดอนบอกว่าไม่ใช่รัฐบาลนี้ไม่ใช่ในเอกนัทพร้อมพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานหรือที่ออกมาเปิดเผยให้เห็นว่าค่าไฟของประชาชนบางส่วนต้องจ่ายให้กับค่าไฟสาธารณะก็เป็นงานรัฐบาลเองที่ออกมาเปิดให้เห็นวันนี้ครับเราก็พยายามที่จะแก้ปัญหาในเรื่องนี้นะฮะโดยเฉพาะเรื่องโครงสร้างพลังงานที่กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงพลังงานก็นั่งพูดคุยกันว่าเราจะแก้ปัญหาเรื่องโครงสร้างพลังงานแบบไหนรวมถึงเรื่องท้องถิ่นที่เป็นความท้าทายอีกเรื่องหนึ่งของรัฐบาลด้วยในส่วนของงบประมาณที่ตัวรับผิดชอบตนก็เป็นคนเอาความจริงมาเผยแพร่ในสภาผู้แทนราษฎรเอาเรื่องจริงของงบประมาณของประเทศมากาง

0: ตนก็เป็นคนเอาผ่าผู้แทนราษฎรเอาเรื่องจริงของงบประมาณของประเทศมากางให้ประชาชนได้เห็นแบบตรงไปตรงมาและพยายามที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของโครงสร้างซึ่งทั้งหมดทั้งสิ้น
1: วิทยุนะคะหรือว่าฟังผ่านแอปนะคะอยากที่จะกดเข้ามาดูนะคะช่วงไลฟ์ก็ได้เลยก็จะได้เห็นภาพข่าวต่างๆโดยเฉพาะข่าววันนี้ก็ร้อนแรงจริงๆมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: นะคะช่วงใกล้ๆเที่ยงนะคะเรื่องของการเรียกร้องนะคะแต่ปรากฏว่ามันก็อาจจะมีชุลมุนกันอยู่นะคะ

0: ที่มันส่งผลเรื่องของมลพิษ
1: อยากให้เกิดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจเองนะคะก็เข้ามานะคะที่จะควบคุม
0: ในระหว่างนั้น
1: ใช่ระหว่างทางคือยังไม่ถึง
0: จริงๆยังไม่ถึง
1: ค่ะ
0: นะคะจริงๆก็มีสื่อต่างประเทศเหมือนกันเขาสงสัยถามว่าเออมันก็ยังไม่ได้ถึงหน้าประตูหรือว่าจะบุกเข้าไปหรือมีทีท่าว่าจะก่อความรุนแรงนะคะก็มองแล้วเนี่ยมันก็เป็นภาพที่หลายคนเห็นนะคะ
1: มีตำรวจในเครื่องแบบ100นายแล้วก็นอกเครื่องแบบอีก50นาย
0: ขออนุญาตไม่ได้เอาที่เป็นคลิปมาเนาะ
1: ค่ะ
0: หลายท่านคงจะเห็นแล้วแหละอันนี้เราก็เป็นภาพบรรยากาศเนาะนะคะแต่ปรากฏว่าก็มีการยื้อยุดฉุดกระชากกันแล้วก็ล้มกระแทกนะคะคนที่ล้มลงไปก็บาดเจ็บเขาก็บอกว่าเอ๊ะชาแล้วก็
1: ตรงหัวไหล่ใช่ไหม
0: ใช่นะคะมีหัวไหล่หลุดมีแขนหักด้วย
1: นะคะก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะแต่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเนี่ยนะคะเขาก็ออกมาชี้แจงนะคะยืนยันว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที
0: ่
1: นะคะของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
0: เขาบอกว่ายึดหลักยุทธวิธีตามหลักสากล
1: ค่ะ
0: นะคะคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก
1: ความสงบเรียบร้อยนะคะ
0: ไม่เขาบอกไม่ได้ใช้เจตนาความรุนแรงหรือว่าทำร้ายประชาชนแต่อย่างใดนะคะ
1: ค่ะนั่นก็คงจะได้เห็นนะนะคะสำหรับเหตุการณ์เมื่อวานนี้
0: ก็เป็นไปตามภาพเอางี้ดีกว่านะคะแต่ทีนี้เนี่ยก็ไม่อยากที่จะให้การเรียกร้องของประชาชนจริงๆเขามีสิทธิ
1: ์
0: เรียกร้องตามสิทธิ์นะคะแล้วก
1: ็สิทธิมนุษยชน
0: ไม่ได้มีอาวุธนะคะไม่ได้ก่อเหตุวุ่นวายหรือว่ามีทีท่าที่จะบุกเข้าไปหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็น่าที่จะดูสถานการณ์ก่อนแต่ภาพที่ประชาชนเห็นหรือสื่อต่างๆที่นำเสนอมามันก็ชุลมุน
1: แต่ว่าเราก็ไปถึงไหมคะเมื่อวานนี้ไปถึงหน้ากงสุลไหมคะ
0: นะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่นะคะที่มารับคือกงสุลเนี่ยปิดเม
1: ื
0: ่อวานไม่มีเจ้าหน้าที่ของกงสุลมารับแต่ก็ผ่านเจ้าหน้าที่ส่วนอื่นนะคะที่มารับตำรวจนะคะ
1: ของจังหวัดเองตอนนี้เนี่ยมีคนที่มารับหนังสือเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
0: ก็จะเพื่อที่จะส่งผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่อีกครั้งก็คงจะไม่ได้ส่งถึงศาลกงสุลแล้วล่ะถ้าอย่างนี้นะนะคะก็ขอให้หายป่วยในเร็ววันนะคะแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าพอคนล้มลงไปเขาก็ช่วยเหลือทันที
1: ประสานรถพยาบาลนะคะเตรียมพร้อมนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาตอนนี้ก็อาการดีแล้วนะคะปลอดภัยนะคะ
0: ปลอดภัยค่ะแล้วก็แชร์กันไปเยอะไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะบอกเลย
1: ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าจะสิ้นสุดณจุดไหนนะคะ
0: แต่จริงๆก็อยากให้มีการแก้ไขเพราะว่าเท่าที่เรานำเสนอมาเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะคุยข่าวตรวจแม่น้ำตรวจอะไรอย่างเงี้ยกว่าผลตรวจจะออกมาก็ใช้เวลาคนที่อยู่คนที่กินสัตว์น้ำอะไรต่างๆก็ได้รับผลกระทบกันไปหมดเลยถ้าปล่อยให้ช้ากว่านี้มันก็คงจะไม่ได้แล้วล่ะนะคะมันก็เป็นสิทธิ์หนึ่งแล้วก็เชื่อว่าประชาชนอีกหลายๆพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก็อยากให้มีการแก้ไขปรับปรุงทำยังไงเราก็ต้องส่งผ่านใช
1: ่
0: ไหม
1: ผู้มีอำนาจ
0: ผู้มีอำนาจในพื้นที่ท้องถิ่นนะคะหรือว่าอย่างถ้าเกิดในมุมมองของภาคประชาชนเนาะสถานกงสุลจีนที่อยู่ในประเทศไทยนี่ก็คือว่าเป็นตัวแทนนะคะในภาครัฐของจีนที่มาอยู่ในพื้นที่นะคะเขาจะสามารถที่จะเป็นตัวแทนที่จะช่วยดูแลแก้ไขหรือว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นในกรณีต่างๆในประเทศเราอย่างไร
1: ค่ะก็เป็นกำลังใจให้มีการแก้ไขปัญหานะคะโดยด่วนก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนของพี่น้องประชาชนเรื่องของยาเสพติดนี่ก็เป็นปัญหาเร่งด่วนเหมือนกัน
0: วาระแห่งชาติจริงๆวาระแห่งชาติมาหลายปีแล้วนะ
1: ปราบกัน
0: ไม่หมดสักท
1: ีไม่เว้นแต่ละวัน
0: เพราะเครื่องจักรทำงานอยู่ตลอด
1: ค่ะแต่นี่เราเอาจริงแล้วนะเชียงใหม่เราคิกออฟค่ะน้องอ้อมยุทธการโอเปอเรชั่น90วันนะคะ
0: พิฆาตยาเสพติด
1: ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดนะเหมือน
0: ในหนังไหม
1: เหมือนในหนังนะคะ
0: ชื่อปฏิบัติการ
1: แต่จริงๆแล้วเราก็มีการปล่อยแถวค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแล้วก็หน่วยงานความมั่นคง
0: ค่ะ
1: นะคะสามมิติหลักด้วยการที่เราวางเอาไว้สู่การปฏิบัติการพ่อเมืองนะคะก็คือท่านผู้ว่าเองก็ย้ำว่าให้รายงานผลการปฏิบัติงานทุกวันที่3ของเดือน
0: ค่ะในการติดตามนะคะเรื่องของการสกัดกั้นแล้วก็เรื่องของยาเสพติดนะคะให้ราบคาบภายใน90วัน
1: ค่ะ
0: ก็คือเริ่มตั้งแต่เดือนนี้นะฮะกรกฎาคมไปจนถึง30กันยายน
1: ค่ะ
0: นะคะก็หวังว่านะคะการปฏิบัติการจะได้ผล
1: ค่ะ
0: นะคะเพราะว่าเหตุที่จับได้รายวันเอาข่าวยาเสพติดเนาะจับได้ทุกวันนะคะรายเล็กรายใหญ่รายใหญ่มาก
1: ค่ะ
0: ขนกันเป็น

0: หลายล้านเม็ดอย่างเงี้ยนะคะมันจะสกัดอย่างไรนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ของเราที่เป็นพื้นที่ชายแดนที่มีช่องทางธรรมชาติเข้ามาจริงๆเจ้าหน้าที่เขาก็ทำงานกันอยู่ตลอดนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ออกลาดตระเวนแล้วก็พื้นที่ป่าที่เจ้าหน้าที่เองก็เสี่ยงเหมือนกันเพราะว่าผู้ร้ายก็ไม่รู้ว่าจะดักซุ่มอยู่ตรงไหน
1: ค่ะ
0: เนี่ยนะคะ
1: นะก็มีการนะคะสามมิติหลักก็คือด้านการป้องกันผลักดันการรับรองพื้นที่หมู่บ้านและชุมชนสีขาว
0: ะ
1: นะคะกลไกนะคะเรื่องของกองทุนแม่ของแผ่นดินด้วยควบคู่ไปกับการตั้งเวรยามให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะคะใครเสพใครค้านะคะใครติดยาเนี่ยนะคะหรือว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยเราก็จะได้ให้เข้าสู่กระบวนการบำบัดต่อไป
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: นะคะก็ทุกวันที่3ของเดือนใช่ไหมคะ
1: คะ
0: ก็จะต้องมีการรายงานผลความคืบหน้านะคะว่าจะเป็นอย่างไรผลการปฏิบัติการเป็นอย่างไรนะคะก็อาจจะต้องร่วมมือกันทั้งหลายภาคส่วนนะคะตำรวจทหารฝ่ายปกครองชาวบ้านเองก
1: ็
0: เป็นส่วนที่สำคัญนะคะชุมชนสีขาวที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่การสอดส่องดูแลนะคะผิดสังเกตแจ้งเจ้าหน้าที
1: ่นะมีพิรุธก็แจ้งได้191หรือไม่ก็อาจจะแจ้งนะคะไปที่ LINE แอดของภาค5ก็ได้
0: ตำรวจภูธรภาค5
1: มีแอดนำหน้า Police 5
0: Police นะคะแล้วก็ตามด้วยเลข5
1: ค่ะมีแอดนำหน้า
0: จำได้ง่ายๆเลย
1: ค่ะ
0: นะคะก็เพื่อความสงบสุขความเรียบร้อยปัญหาอื่นๆมันก็ตามมาเนาะทั้งเรื่องของอาชญากรรมกินแล้วก็เป็นผีบ้าอะไรเงี้ยมันยาบ้าน
1: ะคะทำลายสมอง
0: ก่อเหตุทำร้ายคนอื่นม
1: ัน
0: ก็มาจากยาเสพติดเป็นหลักก็มี
1: ค่ะแต่อันนี้เนี่ยนะคะซุกยาบ้าไว้ในกล่องลำไยค่ะน้องตอนนี้เป็นลำไยนอกฤดูอยู
0: ่
1: นะในฤดูเนี่ยเตรียมจะออกปลายสิงหา
0: เห็นว่าราคาดีเหมือนกันเนาะราคาลำไยที่ออกมา
1: โอ้นะคะตอนนี้เนี่ย AA นะคะ อยู่ที่27บาท
0: ก็ถือว่าราคาสูงอันนี้คือราคาหน้าสวนใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่
1: นะคะ
0: และราคาดีเลยนะคะไม่ช่วงนั้น
1: ยิ้มเลย
0: เห็นเขาตัดลำไยทิ้ง
1: แต่มันไม่ค่อยดีเพราะว่าไม่ค่อยมีอ
0: ่ะอ๋อมีน้อย
1: ค่ะ
0: ของแร
1: นะออกปุ้นออกเพ
0: ออกปุ้นออกเพแต่ก็มีให้เห็นที่ตลาดนะเห็นเขาขายอยู่บ้างปุ๊กเดียว25บาท
1: นะคะช่วยกันอุดหนุนนะคะผลไม้ตามฤดูกาลแต่ว่านี้ไม่ต้องไปอุดหนุนค่ะนะคะที่จอมทองค่ะตำรวจจอมทองจับกุมยาบ้านะคะซุกอยู่ในกล่องลำไยเตรียมส่งไปชัยนาทได้ค่าจ้างครั้งละ 50,000 นะ
0: โอ้ได้เยอะเนาะมันก็เลยเป็นสิ่ง
1: ย่ำใจ
0: แสดงว่าเคยทำมาแล้วใช่ไหม
1: ทำมาครั้งหนึ่งแล้วอันนี้ครั้งที่สองโดนจับได้
0: ครั้งก่อนมาอุ้ยสบายละ
1: ค่ะ
0: มาต้องขายเองมาต้องรอลำไยอันนี้เนา
1: ะ
0: ขายยาเสพติดดีกว่าใช่ไหมคนยาเสพติดเนี่ยมันไปไม่รอดหรอก
1: ค่ะ
0: นะคะนี่ถูกจับเป็นครั้งที่สองแล้วนะคะถึงแม้ว่าจะได้ค่าจ้างครั้งละ50,000บาทแต่ก็ไม่ได้อยู่ใช้นะคะใช้ชีวิตอยู่ในโคกค่ะกินข้าวฟรี
1: นะคะนะจับผู้ต้องหาได้2รายนะคะลักลอบส่งยาบ้า 300,000 กว่าเม็ด
0: ค่ะ
1: ผ่านทางบริษัทโลจิสติกไปชัยนาทค่ะรับสารภาพสิคะว่าส่งยาบ้าเป็นครั้งที่สองแล้วได้ค่าจ้าง 50,000 บาทต่อครั้ง
0: ค่ะนะคะส่งทีไม่ใช่ส่งทีละกล่อง
1: ส่งกี่กล่องคะเนี่ยคะ
0: แปดกล่อง
1: ค่ะ
0: โอ้ธโมสังโฆ
1: คือเข้าไปทำอีท่าไหนคือมีพิรุธใช่ไหม
0: อ
1: ่
0: า
1: ป
0: ิดใช่ไหม
1: เขาไปส่งที่จอมทองค่ะ
0: ก็คือก็คงคิดว่าผลไม้ส่งเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ลำไยนี่แหละ
0: แม่ซื้อลำไยมาก็คงต้นทุนสูงนิดนึงเนาะช่วงนี้ราคาลำไยแพงใช่ไหมมันถูก8กล่องด้วยกันปลายทางก็คือที่จังหวัดชัยนาทนะคะท่าทางมีพิรุธน่าสงสัยนะคะเจ้าหน้าที่ก็สั่งการนะคะไปที่เกิดเหตุเลยนะคะ
1: ไปส่งตั้งไกลนะ
0: ใช่ที่ไหนนะ
1: จอมทอง
0: ส่งไกลบ้านเขาอยู่แถวฮั่นก่อ
1: น่าจะ
0: ออ
1: หรือเปล่าน
0: ะคะ
1: อยู่ป่าซาง
0: ก็มีทางไปถึงอยู่เนาะจอมทอง
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: ข้ามไปเวียงหนองล่องไง
0: นะคะกล่องพัสดุ8ใบน
1: ะคะ
0: มียาบ้า 314,000 เม็ด
1: เมื่อกี้กล่องละกี่เม็ดนะ
0: ฮะ
1: กล่องละกี่เม็ดนะเมื่อกี้ในภาพอะนะคะ
0: ไม่แน่ใจเหมือนก
1: ัน แปดกล่อง
0: แปดกล่องด้วยกันนะคะข้างในเนี่ยมีตึงลำไยมีตึงยาเสพติด
1: แต่ยาบ้าเยอะกว่าลำไย
0: มันผิดปกติไงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคนที่อยู่ขนส่งพวกส่งพัสดุเนี่ยก็ต้องสังเกตด้วยเหมือนกันนะคะก็จริงๆที่ผ่านมาก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาก็มีการประสานกับพวกที่ทำบริษัทขนส่งด้วย
1: นะคะ
0: ต้องสังเกตว่าเอ๊ะมันผิดปกตินะถ้าเจอสิ่งผิดปกติในลักษณะนี้นะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองนะก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเลยนะ
1: จริงๆเจ้าหน้าที่ทราบข้อมูลมาก่อนแล้วก็ติดตามมานะคะตั้งแต่วันที่5กรกฎาคมทีนี้ก็ไป ปติดตามพบผู้ต้องหาเนี่ยทั้งสองคนได้ที่บ้านนะคะบ้านเช่าในเขตป่าซาง
0: ลำพูน
1: ค่ะก็เลยจับกุมตัวเอาไว้ได
0: ้ค่ะนะคะก็คือโดนจับไปเรียบร้อยนะคะสอบปากคำก็รับสารภาพนะคะได้รับการว่าจ้างให้ขนจริงนะคะจากคนที่รู้จักแต่ว่าอยู่ต่างประเทศนะคะไม่ไกลไม่ไกลข้างบ้านเรา
1: เพื่อนบ้านนี่เอง
0: เพื่อนบ้านนะคะได้ค่าจ้างตั้ง 50,000 นะคะก็เลยใช้วิธีซุกซ่อนขนส่งทางโลจิสติกก็คือทางขนส่งนี่แหละนะคะทำเป็นครั้งที่2แล้วก็ถูกจับกุม
1: ค่ะ
0: อันนี้ต้องขอบคุณภาพ
1: ค่ะคุณนิวัฒน์ธาตุอินจันทร์นะคะผู้สื่อข่าวเชียงใหม่ค่ะจากหนังสือพิมพ์บ้านเมืองใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะนะคะชาวสวนควรระวังด้วยใช่ไหมคะอันน
1: ี
0: ้ควรระวังเรื่องอะไรคะพี
1: ่ลำไยแพงไงตอนนี้เริ่มแล้วนะคะเริ่มระบาดแล้วลักลำไย
0: ตะกี้เนี่ยไปขโมยลำไยเพื่อนก่อน
1: เมื่อกี้น่าจะซื้
0: ออ๋อ
1: นะน่าจะลงทุนอยู
0: ่
1: แต่อันนี้ไม่ลงทุนค่ะปลูกก็ไม่ได้ปลูก
0: ลักของเปิ้ล
1: นะได้ไปกระสอบนึงอ่ะน้องอ้อมยับได้นะคะที่สีเตี้ยบ้านโฮ่งค่ะบ้านสันปูเลยหมู่2ค่ะน้องอ้อม
0: ลำพูนก็มีสันปูเลยกะ
1: ถ้ามีค่ะ
0: นะคะที่สันปูเลยได้ไปตะใดก็กี่กระสอบ
1: 1กระสอบ
0: แค่1กระสอบก็โดนจับเหมือนกันเนอะ
1: ค่ะหลายกิโลนะกระสอบนึง
0: ของแร่ถ้าเป็นกระสอบปุ๋ยเล็กเนี่ยประมาณสัก20โลน่าจะได้นะ
1: ค่ะนะคะต้องขอบคุณนะคะผู้ใหญ่บ้านนะคะผู้ใหญ่บ้านหมู่8นะคะหมู่2นะคะนะด้านการท่านผู้ช่วยด้วยที่ร่วมมือกันนะคะแจ้งเจ้าหน้าที่
0: มันบดีบางงามเป็นรากของเปิ้ล
1: ถ้า
0: ขอกินสัก4 5
1: สักปุ๊ก
0: แกนสักปุ๊กปุ๊กก็เยอะอยู่นะ
1: เยอะปุ๊กกิโล
0: ขอปุ๊กเดียวก็ได
1: ้ค่ะ
0: กิโลนึง
1: ปล่อยให้มันโตกว่านี้อีกหน่อยนะจะได้หวานกรอบ
0: อ๋ออันนี้แสดงว่าโตยังไม่เต็มที
1: ่
0: รีบเก็บซะก่อน
1: ค่ะ
0: แล้วก็เอาไปตั้งเยอะอยู่ของเขาได้ราคานะคะตีมือให้คิด
1: เลยนะคะก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปไม่ดีนะคิดรักคิดจก
0: นะเปิ้ลเนาะก็ต้องโดนจับเนี่ยแหละค่ะถึงแม้จะเอาเยอะเอาน้อยเอามากเอิญเปิ้ลสกามขอสักปุ๊ก
1: ถ้าไม่มีเสียงใดๆตอบรับนะคะ
0: ก็ไม่ให้โอเคเอาไปเลยเหมือนเวลาที่บอกว่าอุ๊ยขอชิมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยสักลูก2ลูกเขาไม่ว่าหรอกแต่อันเนี้ยจงใจเอาไปขายแน่นอนขโมยแต่ขโมยว่าไปกระสอบ
1: นะคะแพงไงกิโลละ27บาทนะ AA รูดร่วงเป็นราคานะคะปรับตามเกณฑ์คุณภาพอันนี้ล่าสุดของฤดูกาลปีนี้
0: ค่ะ
1: ลำไยนะคะลำไยแพงเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารอื่นกันต่อค่ะ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อยากได้สินค้าก็ไปช็อปกันได้ในช็อปไมเนียค่ะ
0: 02-114-3990ค่ะหรือเวลาอีกนิดหน่อย
1: ค่ะ
0: ไปดูสกายด็อกเตอร์นะคะที
1: ่
0: เจ้าหน้าที่ของสกายด็อกเตอร์ก็จะมีเครื่องบินของทหารนะคะที่มาช่วยกับโรงพยาบาล
1: เมื่อวันก่อนนะคะ
0: นครพิงค์นะคะรับตัวผู้ป่วยอายุ72ปีค่ะท่านป่วยด้วยหัวใจขัดเลือดนะคะจากโรงพยาบาลฝางก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนครพิงค์นะคะ
1: ค่ะเรื่องของหัวใจขัดเลือดนี่ต้องทันต่อเวลานะคะ
0: นะคะถ้าเกิดว่าเดินใช้วิธีขับรถ
1: ยนต
0: ์ก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงอะเนาะหลายชั่วโมง
1: 3-4 ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดบินเนี่ยนะคะ38นาทีเท่านั้น
0: นะคะก็รับตัวผู้ป่วยหญิงนะคะ
1: ได้อย่างปลอดภัย
0: หัวใจตีบหัวใจขาดเลือดก็เร่งด่วนนะคะก็ขอบคุณทีมแพทย์คุณหมอแล้วก็ทหารด้วย
1: ค่ะนักบินจากกองบิน41
0: ค่ะของสกายด็อกเตอร์อันนี้ก็จะมีร่วมกันกับโรงพยาบาลนครพิงค์แล้วก็บางก็จะเป็นโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม
1: ่ค่ะ
0: นะ
1: คะทั้งนี้นี่เป็นลำดับที่24ของโรงพยาบาลนครพิงค์แล้วก็ลำดับที่52เขตสุขภาพที่1ปีงบประมาณ2569
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: พาไปกินทุเรียนกันบ่
1: ค่ะมาฟรีใช่ไหม
0: เจียง
1: ฟรีแต่ต้องขึ้นเอง
0: เอาจริงดิน
1: ะคะ
0: ขึ้นเองเขาไม่ไหวต้นทุเรียนมันจะสูงนะถ้าไม่มีประสบการณ์นี่ไม่ได้
1: ไม่ใกล้ไม่ไกล
0: นะ
1: นะคะ
0: เชียงใหม
1: ่แถวเวียงกุมกามนี่เอง
0: ตำนี
1: ้
0: ตอนแรกเนี่ยสักปีก่อนเนี่ยเห็นทุเรียนที่สัมปทานใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: คือเวลาเก็บอ่ะต้องนอนเก็บเพราะว่ามันต้นมันเตี้ยมาก
1: ค่ะห้าปีนี่เขาให้ลูกแล้วนะอันนี้ก็เช่นเดียวกันปลูกได้5ปีนะคะแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ออกลูก
0: นะคะที่เวียงกุมกามนครโบราณใต้พิภพนั่นเองนะคะก็มีมากกว่า40ไร่นะคะออกผลปีแรกค่ะปีนี้หลากหลายสายพันธุ์นะคะพันธุ์ที่เราอาจจะไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่เนี่ยตระกูลกบนะคะอบอบ
1: มีหลายสายพันธุ์ด้วย
0: เห็นเขาบอกว่าขายหน้าสวนนี่ดีมากเลยเกลี้ยงเลยนะคะเหลืออีก
1: 200ลูกนะคะ
0: นะคะอีก 5-6 วันถึงจะสุกไม่รู้ว่ามีใครจับจองแล้วหรือยัง
1: จะหมดไปหรือยังเนี่ยเราไปเอากันไหม
0: จองตอนนี้ทันไหม
1: ค่ะต้องไปถึงที่ถึงถิ่นนะคะ
0: ใช่ก็เห็นว่าเขาเป็นคนที่ชอบใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วก็ไปเนี่ยค่ะลุยที่เมืองนนท์เพราะว่าเมืองนนท์เนี่ยก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องของ
1: ทุเรียนเมืองนนท
0: ์ใช่ของดีของแพง
1: กิโลละ1,500
0: นะคะ
1: แพงกว่ามูซังคิงอีกอ่ะ
0: มูซังคิงช่วงนี้
1: 700
0: ค่อนข้างที่จะตกต่ำนิดนึง
1: เหลือ70
0: มีปัญหานะคะออกมาล้นตลาดเวียดนามก็เจอปัญหาเรื่องของสารเคมี
1: แต่มีแพงกว่านี้อีกนะ
0: นะคะ
1: มีแพงกว่านี้อีกคือก้านยาวกิโลละ15,000
0: โอ้โหแต่เมืองนนท์เหมือนกันเม
1: ื
0: องนนท์ณเชียงใหม
1: ่ค่ะ
0: ขายเท่าไหร่500บาทน
1: ะ
0: คะแล้วก็มีผลลูกตาลตะโหนดด้วยเหมือนกันคือเขาปลูกอย่างอื่นด้วยนะคะมากกว่า10ต้นเจ้าของใจดีใครอยากได้ให้ฟรีแต่ต้องขึ้นเอง
1: ขึ้นเองขึ้นไม่เป็นซะด้วยสิเอายังไงอ่ะ
0: เอาแต่ถ้าใจสู้นะ
1: นะค่ะขนไปเลยนะคะไม่ว่ากันนะคะ
0: เราไม่ต้องขึ้นได้ไหมเนี่ยยื้อเอาได้ก่อนเนี่ย
1: ไปค่ะเจ้าของสวนใจดีนะคะชื่อคุณสมชายค่ะนะคะคุณสมชายนี่ใจดีมากเลย
0: นะคะอยู่ติดกับวัดปู่เปี้ยนะคะท่าวังตาลเขตอำเภอสารพีนะคะก็มีหลากหลายสายพันธุ์มีอยู่คือ800ต้นนะ
1: คะ
0: ตอนนี้ก็กำลัง
1: ปลูกเพิ่มอีกนะ
0: ปลูกเพิ่มอีก
1: ให้ครบ1,000
0: อ่
1: ะนะคะคุณสมชายพงไพบูลย์ค่ะท่านอายุ79ปีแล้วเป็นเจ้าของสวนนะคะ
0: นะคะก็ชอบต้นไม้ชอบทานทุเรียนไปซื้อพันธุเรียนของเมืองนนท์มาปลูกแล้วก็ดูแลอย่างดีประคบประหงมนะคะผลผลิตปีแรกเนี่ยนำมาขายหน้าสวนก็ปรากฏว่ามีลูกค้านักท่องเที่ยวแห่กันอุดหนุนขายไปได้ 2-3 ตัน
1: ตอนนี้เนี่ยติดป้ายหน้าสวนด้วยนะ
0: ทุเรียนหมด
1: ทุเรียนหมดแล้วพบกันใหม่ปีหน้าเขายังไม่เชื่ออีกนะ
0: ไม่เชื่อขอไปดูแต่ยังมีที่ว่างไงที่บอกก็คือเหลืออีกนิดหน่อย
1: ค่ะ
0: 2-300
1: ลูกสุดท้าย
0: นะคะก็อีกประมาณ 5-6 วันถึงจะสุกนะคะตอนนี้เนี่ยก็มีหลายกบนะคะตระกูลกบทองคำกบรัศมี
1: แปลกดีเนาะไม่ค่อยจะได้ยิน
0: กบแม่เท่ากบตาขำนะคะกบพิกุล
1: ค่ะ
0: นะคะพันก้านยาวหมอนทองหลงหลินลับแลก็มาแดงสาวน้อยอันนี้แสดงว่าเป็นคนรักทุเรียนจริง
1: ทุเรียนตระกูลกบว่างั้น
0: กบนนนะคะขายกิโลละ1,500
1: เนี่ยค่ะคุณลุงสมชายนะคะ
0: โดยเฉพาะก้านยาวนี่กิโลละ15,000นะคะขายแค่500นี่ถือว่าโอเคมากเลย
1: มีที่เนี่ยนั่งรถม้าไปเก็บอะไรนะ
0: เก็บท
1: ุเรียนนะคะที่เชียงใหม่
0: เชียงใหม่ก็มีรถมาเนอะนะคะที่เวียงกุมกามก
1: ็
0: ไปอุดหนุนได้เขาก็มีรอบอยู
1: ่ะ
0: นะคะมีต้นตาลตะโหนดด้วยกำลังสุกถ้าเกิดอยากได้ไปทำขนมให้ฟรีที่เขาบอกให้ฟรีขึ้นเองเนี่ยค่ะพี่อุ้ยคือตาลตะโหนดนะไม่ใช่ต้นทุเรียนอย่าคนแห่ไปกัน
1: ก็บอกยังไงว่าปีหน้าเจอกันใหม
0: ่วงเล็บ
1: ค่ะแล้วอันนี้ล่ะคะกินได้ไหม
0: ไหน
1: ไข่แดง
0: ไข่แดงนี่กินไม่ได้ค่ะแต่น้องใจดีอยู่น
1: ้
0: ำลายไข่แดง
1: โอ้มาจากใต้สาวใต
0: ้เป็นหนุ่มใต้
1: หนุ่มใต
0: ้นะคะจากนราธิวาส
1: ค่ะ
0: นะคะก็เชื่อว่าในช่วงที่ผ่านมาหลายคนก็คงจะเห็นน้องพายไข่แดงแล้วเป็นกระแสอยู่ว่าน้องดูสิลากไม้แล้วก็ทางใต้เขายังตัดไม้กันอยู่เนา
1: ะ
0: แล้วก็เอ็นดูนะคะไม่มีใครขึ้นไปบนคอเขาเลยนะคะเขาทำเองหมดเลย
1: ก็เลยแบบว่าโดนถ่ายชีวิตมานะคะเท่าไหร่คะ
0: ล้าน9แต่ว่าตอนนี้ก็คือมีท่านหนึ่งนะคะที่ถ่ายชีวิตนะคะถวายเงินพระครูออนไป1,000,000ตอนนี้ก็ยังเหลือ900,000
1: ตอนนี้ได้ชื่อใหม่แล้วด้วย
0: ใช่พลายแสนเพชรก็คือเป็นช้างเชือกในตระกูลแสนเชือกใหม่สมาชิกใหม่เชือกที่26นะคะที่ก็ช่วยมา นะคะเขาบอกว่าเป็นช้างที่ใจดี
1: ะ
0: นะคะแล้วก็สง่างามนะคะ
1: ดูสิคะแข็งขันแข็งแรงตั้งหน้าตั้งตาดูสิ
0: เอ็นดูเราเห็นแล้วเราก็เศร้าใจ
1: น่าจะเหนื่อยนะ
0: เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อย
1: ไม้ต้องยาว
0: แต่เขารู้ความนะคะภาษาคนเขาบอกว่าเนี่ยเวลาที่เขาจะต้องคล้องไอ้ตัวเชือกเขาทำเอง
1: เน
0: า
1: ะ
0: สคิปไปได้นะคะเดี๋ยวไม่ทันเลื่อนได้อะไร
1: ตอนนี้กำลังเดินทางอยู่นะจะมาถึงเชียงใหม่วัน
0: จะเดินทางวันที่9
1: ค่ะ
0: 9ถึง11นะคะพระครูออดก็ช่วยถ่ายชีวิตมาแต่ว่าก็ยังเปิดให้ใครที่อยากจะร่วมหอมบุญก็ได้เหมือนกัน
1: ะ
0: นะคะจะมีภาพที
1: ่ถ
0: ลายลงมาทำเองหมดเลยนะคะ
1: ฉลาด
0: ฉลาดมากนะคะทุกคนก็เอ็นดูเนาะและไม้สูงอ่ะดูต้นใหญ่ๆทั้งนั้นนะ
1: พลายแสนเพชรหรือว่าพลายไข่แดง
0: ใช่ค่ะอันนี้เป็นชื่อใหม
1: ่
0: นะคะเขาก็มีฉายาเหมือนกันนะ
1: ค่ะ
0: ฉายาพลายเพชรแท้นะคะอยู่ในวงการลากไม
1: ้โอ้โหดูสิคะงาก็เท่านั้นอ่ะ
0: นะคะแต่ก็แข็งแกร่งนะคะเนี่ยค่ะเป็นภาพที่น้องเห็นไหมคะ
1: ค่ะ
0: เขาใช้งวงแล้วก็ยกเชือกขึ้นมาคล้องเองคือรู้แล้วว่าต้องทำ
1: ค่ะนั่น
0: ก็เอ็นดูเนาะเปิ้ล
1: โ
0: อ้เห็นทั้งแบบโอ้เก่งฉลาดแล้วก็สะเทือนใจเหมือนกันว่าเอ็นดู
1: นะยินดีต้อนรับนะคะสู่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ
0: มาเป็นหนุ่มเหนือ
1: ขอให้มีชีวิตที่สุขสบายดีกว่า
0: เขาไม่ต้องลากซุ้มแล้ว
1: เหนื่อย
0: นะคะก็เดี๋ยวจะเดินทางนะภาพเพิ่มเติมเดี๋ยวอาจจะต้องรออีกทีนึงนะคะ
1: เข้าไปติดตามก็ได
0: ้
1: ที่เพจอสมทเชียงใหม
0: ่ใช่เดี๋ยวก็รอติดตามนะช่วงท้ายนี้จะมีทางนู้นค่ะเขาส่งภาพมาให้พระครูออสเขาทักทายเขาบอกให้ทักทายพระครูออสหน่อยนะค
1: ะ
0: น้องก็แบบว่า
1: น่ะถ้าพูดได้คงพูดแล้วนะ
0: ถ้าพูดได้ก็คงพูดเนี่ยค่
1: ะ
0: เขาบอกให้ทักหน่อยทักหน่อย
1: นะเอ๊ะวันนี้เราไลฟ์กันนะคะไม่ติดไม่ขัดนะ
0: เอาไม่ติดค่ะโอ้มัน
1: ดีงาม
0: ไหลลื่นนะคะสบายนะคะ
1: ขอบคุณข้อความด้วยค่ะเข้ามาทักทายกัน
0: ขอบคุณนะคะส่วนใครที่จะดูคลิปอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อวานนี้อัปเดตไว
1: ้
0: ทางเพจของสถานีเป็นคลิปข่าวเนา
1: ะ
0: ก็ติดตามได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กัน
1: วันนี้เวลาหมดแล้วนะคะก่อนเที่ยงวันเหนือเราสองคนลาไปก่อนนะคะ
0: พบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขณะนี้เวลา 13:00 น.เทียบเวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
3: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนัทนากุลสันเพชรยืนยันครม.ทุกคนทำงานสนองนโยบายนายกเต็มที่มองเป็นการส่งสัญญาณกระตุ้นทำงานนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีประกาศจะวัด KPI รัฐมนตรีโลกลืมจะมีการปรับการทำงานอย่างไรว่าพยายามทำงานทุกคนคณะรัฐมนตรีทำงานอย่างเต็มที่เพื่อตอบสนองนโยบายของนายกรัฐมนตรีส่วนจะมีการส่งสัญญาณปรับตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีหรือไม่นายสันเพชรกล่าวว่าเป็นการกระตุ้นการทำงานซึ่งนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าต้องทำงานให้มากขึ้นและตรงจุดย้ำว่าคณะรัฐมนตรีทุกคนทำงานอย่างหนักแต่บางสิ่งเราก็ต้องสื่อสารให้ประชาชนรับทราบส่วนของตนก็พยายามทำงานและสื่อสารเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงพริษมองหากศาลชี้พรก.กู้เงินขัดรัฐธรรมนูญรัฐบาลต้องรับผิดชอบทางการเมืองทางใดทางหนึ่งนายพริษวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านให้สัมภาษณ์ถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญนัดประชุมเพื่อลงมติวินิจฉัยคำร้องที่ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการที่รัฐบาลออกพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศปี2569วงเงินไม่เกิน400,000 ล้านบาทขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่ว่า หากศาลวินิจฉัยว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญพรก.ก็ต้องเข้าสู่การประชุมสภาโดยจุดยืนของพรรคประชาชนเคยพูดแล้วว่าไม่อาจที่จะสามารถเห็นด้วยโดยเฉพาะก้อน200,000 ล้านบาทหลังที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานเนื่องจากเห็นว่าโครงการดังกล่าวที่สามารถผลักดันหรือสามารถที่จะเสนอได้ผ่านโครงการงบประมาณปกติที่สภามีกลไกในการตรวจสอบได้อย่างเต็มที่นายพฤทธิ์กล่าวว่าการที่จงใจนำเรื่องดังกล่าวไปอยู่ในพรก.เงินกู้400,000 ล้านบาทนั้นเป็นความตั้งใจของรัฐบาลที่จะหลีกหนีการตรวจสอบของสภาฉะนั้นย้ำว่าหากศาลวินิจฉัยว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญก็ต้องนำเข้าสภาแต่หากศาลวินิจฉัยว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญรัฐบาลต้องมีความรับผิดชอบ2 ส่วนคือการรับผิดชอบทางการคลังว่าเงินที่กู้ไปแล้วจะดำเนินการอย่างไรและความรับผิดชอบทางการเมืองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐบาลจะต้องรับผิดชอบทางการเมืองทางใดทางหนึ่งตำรวจย้ำด่านมาตรฐานต้องโปร่งใสตรวจสอบได้พร้อมเปิดช่องร้องเรียนตำรวจประพฤติมิชอบพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจตรีกิตติสุขสมภักดิ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีลงพื้นที่สุ่มตรวจจุดตรวจของตำรวจบริเวณจุดกดขันวินัยจราจรป่าไม้เขตถนนเพชรเกษมสายเก่าตำบลไร่ส้มอำเภอเมืองเพชรบุรีเพื่อติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายพลตำรวจโทไตรรงค์ระบุว่าการตั้งจุดตรวจทุกแห่งต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับการตำรวจในพื้นที่และต้องพิจารณาความเหมาะสมไม่สร้างผลกระทบต่อการจราจรหรือความเดือดร้อนเกินสมควรแก่ประชาชนสำหรับจุดตรวจมาตรฐานต้องแบ่งพื้นที่ปฏิบัติเป็น5 โซนมีป้ายแจ้งเตือนล่วงหน้าป้ายแสดงชื่อหัวหน้าจุดตรวจชื่อผู้บังคับการที่อนุมัติพร้อมหมายเลขโทรศัพท์สำหรับร้องเรียนรวมทั้งมี QR code ให้ประชาชนประเมินการปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่ทุกนายต้องติดกล้องบอดี้แคมขณะที่ภาพการจากกล้องประจำจุดตรวจต้องเก็บไว้ไม่น้อยกว่า20วันเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าจุดตรวจมีขึ้นเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมสกัดกั้นเหตุร้ายรวมถึงลดอุบัติเหตุจากการดื่มแล้วขับไม่ได้มีไว้เพื่อสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนพร้อมยอมรับว่าอาจมีตำรวจบางรายปฏิบัติไม่ถูกต้องแต่หากตรวจพบจะดำเนินการทั้งทางวินัยและทางอาญาอย่างเด็ดขาด
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
6: เทพไทยหรอปากสะอาด
7: แม่เทพไทยปากสะอาด
8: เทพไทยปากสะอาด
9: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
7: เทพไทยปากสะอาดจริง
10: ๆ10 ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
12: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
13: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
12: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
14: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3 สี
15: ติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
16: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
17: คุณรู้ไหมแค่เปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆในแต่ละวันก็ช่วยโลกได้แล้วขี่จักรยานแทนรถยนต์พกกระบอกน้ำส่วนตัวและปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานเปลี่ยนง่ายแต่ช่วยโลกได้จริง MCOT Radio ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตสีเขียวมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีกว่า Go Green กับ MCOT Radio เปลี่ยนวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่สดใสเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
18: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
19: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75
20: MCOT Radio เชียงใหม่ 100.75 Feel so right, feel so good อสมทเพื่อชุมชนช่วงสุขภาพวันนี้โดยวิรินทร์ภัทรสมศักดิ์เกตกร
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการอสมทเพื่อชุมชนนะคะในช่วงสุขภาพวันนี้ประจำวันอังคารที่7กรกฎาคม2569วันที่7เดือน7นะคะแน่นอนค่ะว่าเราจะมาร่วมกันดูแลสุขภาพไปด้วยกันแล้วก็มีสุขภาพดีไปด้วยกันกับพัชระคลินิกนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราต้อนรับนะคะคุณหมอนกค่ะแพทย์หญิงนวรัตน์เพชรมณีทวีสินแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอินเทอร์เกรทีฟเมดิซีนศาสตร์การแพทย์แบบบูรณาการผู้หารพัชระคลินิกนะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมความงามนะคะโปรแกรมการดูแลสุขภาพสามารถที่จะแวะเข้าไปปรึกษากันได้ที่พัชระคลินิกนะคะทั้ง2สาขามีสาขารวมโชคนะคะแล้วก็สาขาหางดงเชียงใหม่ของเราด้วยหรือแอดไลน์นะคะเพิ่มเพื่อนนะคะไปคุยกันได้ปรึกษากันได้นะคะที่แอดพัชระคลินิกนะคะวันนี้ต้อนรับคุณหมอนกสวัสดีคุณหมอนกค่ะ
21: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
21: สวัสดีค่ะทุกท่าน
1: ค่ะเราสามารถที่จะติดตามได้ผ่านทางการไลฟ์นะคะที่เพจอสมทเชียงใหม่ของเราเพจของพัชระคลินิกด้วยนะคะ YouTube ด้วยไหมคะของอสมทเชียงใหม่ของเราด้วยนะคะมีคำถามพูดคุยกับคุณหมอได้วันนี้ค่ะเราจะดูแลเรื่องของผิวกันดีกว่าใครก็อยากที่จะมีผิวอ่อนเยาว์ใช่ไหมคะคุณหมอคะ
21: ใช่ค่ะ
1: นะคะอยากจะมีผิวอ่อนเยาว์เหมือนกับคุณหมอนี่เราจะต้องทำยังไงมีวิธีไหนบ้างคะ
21: ใช่ค่ะนี่วันนี้เรามาพูดเรื่องความลับแห่งความอ่อนเยาว
1: ์ค่ะ
21: หมอเชื่อว่าถ้าเกิดรุ่นเราเนี่ยค่ะ
1: ค่ะ
21: เราก็จะรู้กันอยู่แล้วว่าเวลาเราไปคลินิกความงามสมัยก่อน
1: ย้อนไป
21: ใช่
1: ค่ะ
21: สมัยก่อนมันก็จะมีแบบส่วนใหญ่เราไปอ่ะเราก็ไปทำอะไรพี่อุ้ยนึกออกไหมสมัยก่อนอ่ะ
1: ไปขัดผิว
21: ไปขัดหน้าน
1: ะฮะ
21: ไปนวดหน้า
1: เนาะน้ำแร่แช่น้ำนม
21: ไปขัดหน้า ไปนวดหน้า ไปทำหน้าใครบอกว่าไปคลินิกความงาม ก็จะรู้กันว่าต้องไปทำหน้
1: าน
21: ี่เดี๋ยวนี้แต่เดี๋ยวนี้คลินิกประเภทนี้มันก็เริ่มหายไปละ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นฉีดบอท็อกซ์ฉีดฟิลเลอร์ไปก็คือไปฉีดหน้าเทรนปัจจุบันก็กลายเป็นไปฉีดหน้าใช้ทางลัดแต่เทรนสมัยเก่าเขาก็จะเน้นไปทำหน้า
1: ค่ะ
21: นี่คราวนี้เราก็มาดูกันค่ะว่าอะไรที่ คือหมอนกไปสำรวจโลกมาค่ะเพื่ออยากจะรู้ว่าอะไรที่ซ่อนอยู่ในผิวหนังเราบ้างแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนๆเราพูดเรื่องโกรทฮอร์โมนใช่ไหมคะแล้วหมอก็เลยอยากรู้ว่าเอ้ยแล้วถ้าเกิดฟิลไอฟิลความงามของเราที่เคยทำมาก่อนเนี่ยมันจะสามารถช่วยทำให้โกรทฮอร์โมนเราโอเคขึ้นได้ไหม
1: ค่ะ
21: ยังไงได้หรือไม
1: ่นะมันนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วผิวจะใสสวยไหม
21: ใช่มันจะโอเคไหมมันจะเป็นยังไงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมอก็เลยไปรีเสิร์ชมาค่ะว่าอ๋อเข้าใจละว่าทำไมลูกค้าหมอเนี่ย16ปีที่แล้วมาทำหน้าปัจจุบันก็ยังทำหน้าอยู
1: ่ค่ะ
21: ใช่แล้วเขาก็จะตอบหมอทุกคนเลยว่าทำหน้าเนี่ยสำคัญนะหมอมาทำแล้วอ่ะที่พี่มาทำอ่ะครั้งแรกอ่ะคือมารักษาสิวหรือว่าบางคนก็จะบอกว่าที่มาทำก็รักษาฝ้าแต่ว่าพอทำไปทำมารู้สึกว่าผิวมันใสขึ้นผิวมันผัดดีขึ้นแล้วก็เกิดอารมณ์ที่ว่าเวลาไปถ่ายรูปกับเพื่อนๆแล้วอ่ะผิวเรามันดูไม่กล้ามันดูเด็กมันดูโอเคอย่างเงี้ยเฮ้ยเราก็เลยบอกว่าอืมใช่มันเห็นผลในเรื่องนั้นจริงๆแต่สมัยนั้นก็ไม่ได้มีใครมาทำวิจัยให้เรารู้ว่าไอ้เครื่องพวกนี้มันส่งผลต่อผิวยังไงเออวันนี้ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังค่ะ
1: ค่ะนะคะเราก็เลยจะมาไขความลับนะคะที่ทุกคนคาใจ
21: ใช่ถ้าสมัยก่อนๆ ก็อ่ะอย่างเช่นเครื่องที่หนึ่งเราก็รู้เราไปทำโฟโนเครื่องที่สองที่รู้จักก็เราไปทำไอออนโตสมัยก่อนที่แบบว่าแบรนด์ดังๆเนาะไปทำโฟโนไปทำไอออนโตแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มมีเครื่องอิเล็กโทรโพเลชันมีเครื่องไคลโอเทอราปีขึ้นมามีเครื่องแอดวานซ์นันดิเดิลบาบาบาก
1: ็
21: คือเป็นชื่อเครื่องอะค่ะหลายๆเครื่องก็เลยแบบเออ
1: มีหลายแบบ
21: ใช่ใช่ก็เลยนั่งคิดว่าเอไอ้พวกนี้เวลาเราทำมันจะได้อะไรก่อนเนาะแล้วก็ไอ้พวกเนี้ยมันสามารถที่จะกระตุ้นฮอร์โมนอะไรบางอย่างในฟิลอินเทอร์เกทีฟเมดิซินได้ไหม
1: ค่ะ
21: อ่ะเพราะว่าเราก็มองว่าเอ๊บางทีคนเราโซกับสปริตสตองแล้วนะหน้าเราก็อยากจะสวยเนาะเออ ใช่เข้าใจเนาะมันผ่องจากภายในอยู่แล
1: ้
21: วแต่ถ้าเกิดมีอะไรที่เราดูแลตัวเองแล้วบำรุงตัวเองได้เพิ่มมันก็น่าจะดีมากกว่าอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็จะได้สร้างความมั่นใจกับตัวเองเพิ่มขึ้นด้วย
21: ใช่
1: ทั้งคุณผู้หญิงคุณผู้ชายใช่ไหมคะที่มีงานวิจัยออกมา
21: ใช่ซึ่งไม่ใช่แค่งานวิจัยที่รองรับนะคะ
1: ค่ะ
21: ประสบการณ์ที่ทำมาเนี่ย16ปีกับการเปิดพัชรคลินิกกับ20กว่าปีกับการอยู่คลินิกความงามมาเนี่ยค่ะเราเห็นเลยค่ะว่าไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแค่เดินมาทำหน้าอาทิตย์ละครั้ง2อาทิตย์ครั้งผิวเขาสวยมากค่ะและสวยจนแบบอายุเยอะอ่ะก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าคนไข้หมอก็ลูกค้าหมอก็เจอกันตั้งแต่แบบ30ปลายปลาย40เนาะนี่20ปีผ่านมาแล้วอ่
1: ะ
21: ก็ทุกคนก็60 70แล้วนะ
1: ค่ะคือยังเหมือนเดิม
21: ใช่ผิวเขาอ่ะมันเขาเรียกว่ามันไม่หย่อนคล้อยเหมือนคนอายุที่เท่ากันมันดูเต่งมันดูเต็มสกินมันดูสวยอ๋อเนี่ยแล้วทรีทเมนต์มันไม่ได้ราคาสูงค่ะ
1: ค่ะ
21: มันเป็นราคาที่น่ารักแต่เพียงแค่สิ่งหนึ่งที่มีก็คือความขยันสมัยก่อนเนี่ยลูกค้าเราขยันมากมาคลินิกทุกอาทิตย์เพื่อมาทำหน้ามีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมัยนี้ก็ถ้าเด็กรุ่นใหม่ๆก็จะเน้นฉีดกันซะเยอะแต่คราวเนี้ยสิ่งที่พบที่เจออ่ะฉีดเลเซอร์มันก็ทำให้สกินมันบางลงค่ะมันไม่ได้ช่วยทำให้สกินมันหนาขึ้น
1: ค
21: ่
1: ะ
21: ใช่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นทางลัดก็ตามนะคะ
1: ค่ะ
21: บางอันเขาก็บอกว่ามันเป็นกระตุ้นคอลลาเจนนู่นนี่นั่นหมอก็ทำนะคะก็เห็นก็คือกระตุ้นได้ค่ะแต่กระตุ้นเฉพาะช่วงที่เราฉีดเท่านั้นแต่เวลาเราฉีดราคามันค่อนข้างสูงดังนั้นหมอมองว่าถ้าเกิดทรีทเมนต์มันก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งที่สามารถบรรทัดได้และมันได้อะไรมากกว่านั้นด้วยพอไปรีเสิร์ชไปรีเสิร์ชมาโหตื่นเต้น
1: ค่ะ
21: ค่ะ
1: อยากจะรู้แล้ว
21: ใช่อยากจะรู้แล้วอยากจะรู้ไหมโอเคอันดับแรกเราก็มาดูผิวหนังกันก่อนนะคะผิวหนังเนี่ยมันแบ่งออกเป็น3ชั้นชั้นขี้ไข
1: ่
21: หนังกำพร้า
1: ค่ะ
21: ชั้นหนังแท้แล้วก็ชั้นไขมัน
1: ค่ะเหมือนที่เราเรียนเลย
21: ใช่ค่
1: ะ
21: ใช่แต่คราวเนี้ยเอฟเฟกต์อ่ะมันอยู่ชั้นกำพร้านี่ไม่เกี่ยวละ
1: ค่ะ
21: ชั้นกำพร้านี่ ตัดออกไปก่อนมาอยู่ที่ชั้นหนังแท้เขาบอกว่าตั้งแต่อายุ25ปีขึ้นไปเนี่ยค่ะ25ปีขึ้นไปการผลิตคอลลาเจนจะลดลง 1-1.5% พี่อุ้ยว่าเยอะไหม
1: เยอะค่ะค่อยค่อยแก่ลง
21: ค่อยๆแก่ลงมันก็แบบเน
1: า
21: ะ
1: ค่อยๆไปทีละน้อย
21: ด้วยความที่มัน 1.1.5 เนี่ยก็ดูนิดเดียวเนาะแต่อย่าลืมนะคะว่ามันไปทีละน้อย
1: ค่ะ
21: แล้วเมื่อไหร่ที่เราอายุ45เท่ากับคอลลาเจนมันสูญเสียไปเกือบ 30% แล้ว
1: โอ้
21: นั่นน่ะสิคือตอนนี้หมอ44แล้วนะหมอก็รู้สึกได้เหมือนกันนะว่า ว่าเฮ้ยจะเข้าอายุ45แล้วทำไมดูแบบดูหน้าแบบคือแม้กระทั่งเราดูแลตัวเองมาตลอดเราก็ยังรู้สึกได้เลยค่ะว่าทำไมหน้าเรามันก็เต่งนะแต่มันก็ยังมีเริ่มมีร่องรอยของความอายุมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยหมอก็เลยไปรีเสิร์ชค่ะเขาบอกว่ามีฮอร์โมนอยู่6ตัวที่เกี่ยวข้องและสำคัญกับเรื่องนี้มากที่สุดเขาบอกอันที่หนึ่งโกรทฮอร์โมนเราคุยกันซ้ำๆหลายอาทิตย์เนา
1: ะ
21: ว่าโกรทฮอร์โมนทำให้ชะลอวัยโกรทฮอร์โมนหลังเมื่อเราหลับดีขึ้นโกรทฮอร์โมนหลังเวลาเราแนบกลางวันโกรทฮอร์โมนจะหลับดีขึ้นเมื่อเรากินหวานน้อยลงบาบาบาบาบาแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าโกรทฮอร์โมนมันหลังจากการที่เราได้ทำหน้าด้วยเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต
1: ่
21: อขั้นที่2เอสโตรเจนฮอร์โมนแห่งเพศหญิงเขาบอกว่าฮอร์โมนแห่งเพศหญิงเนี่ยมันจะเป็นตัวกระตุ้นไฟโบบาสซึ่งไฟโบบาสจะเป็นกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนอีกทีหนึ่งดังนั้นเมื่อไหร่เราเข้าสู่วัยทองก็จะเห็นแล้วว่าแบบผิวเรามันเหี่ยวไปหมดเลย
1: แล้
21: วผ
1: ิ
21: ว
1: มัน
21: แห้งใช่แล้วรู้สึกว่าผิวมันบางลงผิวมันแห้งขึ้นเนี่ยค่ะมันเกิดจากว่าไฟโบบาสเนี่ยเขาไม่ได้มีไม่มีเอสโตรเจนฮอร์โมนเพศหญิงเข้าไปพอไม่มีฮอร์โมนเพศหญิงเข้าไปผิวมันก็จะบางลงแล้วก็มันก็จะหย่อนคล้อยตามอายุอะไรอย่างเงี้ยอันที่3 DHEA
1: ค่ะ
21: DHEA เนี่ยเป็นฮอร์โมนแม่ซึ่งมันจะอยู่เหนือจากฮอร์โมนตัวอื่นอีกทีเป็นตัวควบคุมฮอร์โมนอื่นๆอีกทีซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยดูแลผิวหนังเหมือนกันค่ะตัวที่4ที่เกี่ยวข้องคือคอร์ติซอลฮอร์โมนค่ะคอร์ติซอลฮอร์โมนเขาเวลาเราได้ทำการขัดหน้านวดหน้าทำทรีทเมนต์หน้าเนี่ยค่ะมันจะทำให้คอร์ติซอลฮอร์โมนเนี่ยลดระดับลงทำให้คลายเครียดมากขึ้นเป็นอิทธิพลของฮอร์โมนตัวที่6คือออกซิโตซินเพราะเวลามีคนจับ

0: นวดหน้าเมลาโทนินหลังได้ไง
1: จริงเหรอคะ
0: โอ้เมลาโทนินทำให้นอนหลับเป็นแอนตี้ออกซิแดนท์ที่พลังงานสูงที่สุดแต่เมลาโทนินสามารถหลังได้ตอนที
1: ่เรานวดหน้าน
0: วดหน้าขัดหน้าทำทินเมนหน้าใช่
1: ค่ะแสดงว่าคนที่ทำบ่อยๆเนี่ยก็จะได้
0: ได้
1: ใช่ไหมคะ
0: แล้ว
1: คุ
0: ณหมอก็สังเกตว่า
1: ทำเอง
0: ลูกค้าที่ทำบ่อยๆ
1: ค่ะ
0: เขาดูเด็กมากเลยค่ะทำเองก็ได้ค่ะจริงๆแล้วอ่ะแต่ด้วยความที่ทำเองน่ะมันได้พักผ่อนเหมือนกันนะคะแต่มันอาจจะไม่ได้ 100% เพราะว่าทำเองแล้วก็ยังต้องกังวลถูอันนี
1: ้ถูกไหม
0: นู่นนี่นั่นถูกไหม
1: ใส่อะไรบ้าง
0: จะไปซื้อจะไปซื้อเจลที่ไหนจะเอาอะไรมาใส่หน้าแล้วไอ้เครื่องที่เราใช้มันโอเคหรือเปล่าแล้วเวลาเราถูบางทีถูไปเมื่อยแขนแล้วไม่ไหวอะไรเงี้ยขี้เกียจอะไรเงี้ยบางทีมันก็ไม่ได้ประสิทธิภาพอย่างที่ต้องการอย่างเง
1: ี้
0: ยพอแต่การที่ไปทำหน้ามันก็กลายเป็นว่ามีคนอื่นทำให้เรานอนเฉยๆเราไม่ต้องคิดไรเงี้ยระหว่างที่เรานอนเฉยๆไม่ต้องคิดอะไรอ่ะ
1: เราได้ผ่อนคลาย
0: มันได้ผ่อนคลายไปด้วยไงใช่อ่ะมาเริ่มกันที่ตัวแรก
1: ค่ะ
0: โฟโนที่คลินิกสมัยก่อนเขาพูดกันว่ามาทำเครื่องโฟโนไหมไอออนโตไหมอะไรเงี้ยเริ่มจากโฟโนก่อนโฟโนโฟเรซิสโฟโนโฟเรซิสเนี่ยเขาทำมาจากคลื่นอัลตราซาวด
1: ์
0: ซึ่งปัจจุบันน่ะคลื่นอัลตราซาวด์เอามาใช้เป็นเครื่องอะไรไหมคะ
1: ตรวจมดลูก
0: เครื่องตรวจมดลูกเครื่องตรวจครร
1: ภ์ใช่ค่ะ
0: แล้วเอามานวัตกรรมของหน้าก็คือเครื่องอัลเทราเครื่องอัลเทราที่ยกหน้าที่แพงๆแสนแพงอ่ะ
1: ค่ะ
0: ครั้งหนึ่งแบบหลายหมื่นหลายพันหลายแสนอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็อัลตราซาวด์เหมือนกันดังนั้นมันคือเครื่องเดียวกัน
1: ค่ะ
0: แต่เพียงแค่ระดับฟรีเควนซีหรือพลังงานจูลของมันไม่เท่ากันแค่นั้นเองดังนั้นโฟโนโฟไลซิสเครื่องเล็กๆของเราเนี่ยค่ะนั่นไม่น่าเชื่อเลยนะว่ามันคือเครื่องอัลเทราในปัจจุบันที่ยกทับแสนแพง
1: ค่ะ
0: ใช่แต่โฟโนเนี่ยเราทำกันแค่หลักร้อยเองค่ะใช่ไม่ได้แพงหลักร้อยถึงหลักพันนะคะประมาณนี้ปัจจุบันน่าจะหลักพันแล้วค่ะ
1: ค่ะ
0: เนาะก็เป็นคลื่นอัลตราซาวด์ซึ่งความถี่1ถึง3เฮิรตซ์อย่างนี
1: ้ค่ะ
0: เครื่องนี้ช่วยอะไรอันที่1ความถี่ของมันเวลาลงไปใต้ผิวนะคะเครื่องมันจะเป็นหัวแบนๆนะคะกลมๆ
1: มีภาพ
0: ในภาพ
1: นี่ไง
0: คะใช
1: ่ๆ
0: กลมๆแบนๆอย่างนั้นนะคะแล้วเสร็จแล้วคลื่นน่ะเขาจะปล่อยเข้าไปใต้ผิวหนังเขาเรียกว่า cavitation cavitation มันคือเกิดเป็นฟองเล็กๆค่ะคลื่นมันจะตีน้ำเข้าไปเกิดเป็นฟองเล็กๆมหาศาลอยู่ใต้ผิวหนังอยู่ในของเหลวในผิวหนังแล้วฟองเหล่านั้นจะขยายตัวยุบตัวเป็นจังหวะเวลาโฟโนเขาปล่อยบนเครื่องอะค่ะเครื่องจะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่างนี้ค่ะถ้าเกิดเราเอาน้ำไปหยดบริเวณหัวเราจะเห็นเลยว่าหัวมันนะเป็นฟองแล้วก็ฟู่แล้วก็หดฟู่แล้วก็หดเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าเป็นการทำให้ของเหลวบนผิวหนังเนี่ยเกิดเป็นฟองขยายยุบตัวอย่างรวดเร็วชั่วขณะการขยายยุบตัวรวดเร็วชั่วขณะเนี่ยค่ะมันทำให้ลายปิดไบเลเยอร์ชั้นไขมันของเราค่ะแล้วก็ผิวหนังของเราเนี่ยค่ะมันเกิดรูพุนเกิดขึ้นค่ะเกิดรูหุบรูหุบรูหุบเปรียบเสมือนการเปิดประตูของโมเลกุลของผิวหนังเนี่ยชั่วคราว
1: ค่ะ
0: ดังนั้นเมื่อไหร่อ่ะผิวเนี่ยมันโมเลกุลของน้ำมันฟู่ขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้ผิวอะค่ะเกิดเป็นฟองน้ำแล้วก็เป็นรูพุนแล้วก็ดันยาลงไปได
1: ้ซึมลงไป
0: ใช่ซึมลงไปซึ่งเวลาเราทาสกินแคร์ปกติเนี่ยผิวหนังเราก็ปิดปกติแล้วเราทาถูกไหมคะ
1: ค่ะ
0: อ่ะดังนั้นอันนี้ก็คือใช้การดูดซึมแต่การดูดซึมแบบเนี้ยมันจะลึกลงระดับหนึ่งเท่านั้นแต่เมื่อไหร่ใช้เครื่องโฟโนพวกเนี้ยในการผักวิตามินเข้าไปมันจะทำให้ลึกมากขึ้นจากกลไกของอัลตราซาวด์ของเขาเนี่ยแหละค่ะ
1: ค่ะ
0: มันก็เหมือนอัลตราฟอร์เมอร์มันก็เหมือนไฮฟูอัลเทราที่ใช้กลไกเนี้ยในการยิงชั้นสแมชชั้นลึกทำให้หน้ามันยกขึ้นพวกนี้จะไม่ทำร้ายผิวหนังข้างบนเลยแต่เขาจะยิงเข้าไปข้างล่างใช่
1: ชั้นใต้ชั้นไขมันนะ
0: ใช่กลไกที่2ของเครื่องนี้ทำไมเขาถึงทำให้แบบยามันลงไปได้ล่
1: ะ
0: แล้วทำไมมันถึงสร้างคอลลาเจนล่ะเขาบอกว่ามันทำให้เกิดไมโครความร้อนค่ะ

0: าเกิดเราอ่ะเคยได้ทำเครื่องโฟโนนะหมอมองว่าใครที่เคยได้ทำเครื่องโฟโนนะเราก็จะรู้แล้วว่าเครื่องนี้มันมีความอุ่นในการทำเบาๆ
1: ค่ะ
0: ค่ะอันนี้ล่ะค่ะคือเป็นความร้อนระดับไมโครความร้อนระดับไมโครทำไรกระตุ้นการไหลเวียนเลือดในเส้นเลือดเล็กๆกระตุ้นไฟโบบาสกระตุ้นคอลลาเจนดังนั้นมันจึงเพิ่มการสังเคราะห์คอลลาเจนมากขึ้น
1: หน้าก็เลยใส
0: ใช่
1: ค่ะ
0: นี่คือส่วนที่น่าสนใจมากของโฟโนค่ะที่กระตุ้นชั้นหนังแท้เนี่ยนะคะแล้วต่อไปมันไปเกี่ยวข้องอะไรกับฮอร์โมนล่ะ
1: ใช่ค่ะเกี่ยวอะไรกันคะ
0: เราสัตว์เกิดมาฮอร์โมน6ตัวเกี่ยวยังไงเน
1: ี่
0: ยเฉพาะผิวหนังเนี่ยนะมันไปกระตุ้นฮอร์โมนได้ยังไง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะก็เกี่ยวอะไรกับผิวหนังก็โฟโนเขาบอกว่ากระตุ้นชั้นเดอร์มิสค่ะมันส่งสัญญาณแมคโครโทษทีนะคะเป็นเมคาโนรีเซปเตอร์เข้าไปบริเวณระบบประสาทพูดภาษาไทยง่ายๆก็คือว่าโฟโนเนี่ยมันส่งสัญญาณค่ะผ่านระบบประสาทเข้าสู่ชั้นหนังแท้แล้วชั้นหนังแท้เนี่ยเขาก็ส่งสัญญาณขึ้นไปสู่ไฮโปทาลามัสบริเวณหัวแล้วหัวเราเนี่ยก็จะปล่อยโกรทฮอร์โมนแฟกเตอร์รีลีซิ่งฮอร์โมนออกมาจึงทำให้ฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนข้างล่างฮอร์โมนอื่นๆมันหลั่งขึ้นค่ะสกินผิวเราเนี่ยมีตัวส่งสัญญาณพอเขาได้รับอะไรแบบเนี้ยเขาได้รีแลกซ์เขาได้พักเขาก็ส่งสัญญาณขึ้นไปสมองแล้วสมองก็ส่งฮอร์โมนลงมาม
1: ันไปกระตุ้นเน
0: า
1: ะ
0: ใช่มันไปกระตุ้นซึ่งมันก็โอ้โหหมอก็แบบเอาว่าทำมา16ปีก็เพิ่งจะรู้นะว่าเฮ้ยมันทำไมแบบขนาดนี้
1: ส่งสัญญาณมาแล้วนะพวกเราเตรียมตัว
0: ใช่คือตอนนี้หมอก็เลยได้คำตอบว่าเฮ้ยทำไมเวลาเราทำหน้าแล้วเราแบบเพลินเคลิ้มแล้วแบบง่วงนอน
1: มันไม่เข้าใจเนาะ
0: ใช่มันมีความสุขมากเวลาทำหน้าแบบทำไมทุกครั้งที่ทำหน้าสักพักพอเขานวดม้วนๆเพลอแล้วโอ้โหหลับเลย
1: เคลิ้มไปเลย
0: ใช่ใช่มันมีผลแบบนี้นี่เองแล้วเสร็จแล้วพอมันหลั่งลงมาปุ๊บโกรทฮอร์โมนมันก็หลั่งใช่ไหมคะพอโกรทฮอร์โมนหลั่งเนี่ยมันก็จะไปกระตุ้นอีกตัวหนึ่ง IGF-1ไปกระตุ้นทำให้ไฟโบบาสหรือผิวชั้นผิวหนังของเราเนี่ยค่ะมันสร้างคอลลาเจนและอีลาสตินกลับมาดังนั้นมันกระตุ้นทำให้ผิวหนังเราสร้างคอลลาเจนและอีลาสตินกลับมาคราวนี้แล้วมันก็กระตุ้นการสร้างไฮยาลูรอนิกแอซิดคือทำให้เซลล์มันอุ้มน้ำมากขึ้นดังนั้นทุกครั้งที่เราทำหน้าเสร็จอ่ะจะสังเกตว่าพอทำหน้าเสร็จแล้วกลับบ้านอ่ะหน้ามันจะชุ่มอุ้มฟู่มากเลยค่ะใช่จากหน้าขึ้นไปแบบแห้งๆอย่างเงี้ยค่ะลงมาก็จะหน้าชุ่มอุ้มฟุอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยคือกลไกของการทำโฟโนใช
1: ่ดีจังเลยนะคะนี่เราจะต้องทำบ่อยแค่ไหนอะคะ
0: ทำอาทิตย์ละครั้งค่ะ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเป็นสิวหรือเราเป็นฝ้าอาจจะอาทิตย์ละครั้งได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราทำเพื่อเมนเทนแนนซ์เพื่อแบบเมนเทนแนนซ์ให้ผิวมันเกิดการซ่อมสร้างไปเรื่อยๆค่ะ2อาทิตย์ครั้ง3อาทิตย์ครั้งก็ได้อย่างสม่ำเสมอแค่นี้ก็ดีแล้ว
1: ค่ะ
0: ใช่แล้วเขาก็บอกว่าอันที่3ที่เขามีกลไกที่สร้างกระตุ้นฮอร์โมนได้ก็คือว่าขึ้นอันตราซาวด์เนี่ยค่ะมันเกิดความร้
1: อ
0: นความร้อนทำให้เราลดการคอร์ติซอลลงคอร์ติซอลเนี่ยเราก็พูดกันหลายรอบเนาะคอร์ติซอลคือฮอร์โมนแห่งความเครียดค่ะ
1: ค่ะ
0: มันสามารถทำให้ฮอร์โมนแห่งความเครียดลดระดับลงได้เพราะความอุ่นและนุ่มนวลจะทำให้ระบบประสาทพาราซิมปาเตติกทำงานเกิดขึ้น
1: ค่ะ
0: คือทำให้เราคามดาวลงค่ะแล้วก็ลดการไฟท์ทูไฟท์ก็คือฮอร์โมนซิมปาเตติกคือฮอร์โมนของการต่อสู้และพาราซิมพาเตติกคือฮอร์โมนแห่งการแบบคามดาวเย็นๆสบายๆพร้อมที่จะหลับพร้อมที่รีแลกซ์พอฮอร์โมนกลุ่มนี้มันหลั่งออกมาฮอร์โมนแห่งความเครียดมันก็ลดลงใช่พอฮอร์โมน
1: เห็นภาพเลยนะคะ
0: ลดลงมันก็คือทำให้เราเด็กลงไง
1: ค่ะ
0: คือแค่ทำหน้าเนี่ย
1: สัมพันธ์กันหมด
0: มันก็ได้ทั้งตัวนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะก็เลยแบบดีเงาม
1: ันได้ประโยชน์อย่างนี้นี่เอง
0: ใช่มันได้ประโยชน์อย่างนี้นี่เองซึ่งเมื่อก่อนหมอไม่เคยเข้าใจเลยนะว่าหมออยู่คลินิกความงามที่กรุงเทพมาหลายปีแล้วเป็นคลินิกความงามที่ทำหน้าแบบนี้โดยเฉพาะเลย แล้วหมอก็มองว่าทำไมคนถึงจะต้องแบบหน้าเขาก็ดีแล้วทำไมเขาต้องมาทำอีกเรื่อยๆทำไมเขาถึงต้องมาทำอีกเรื่อยๆอ๋อ
1: ใครเครียดที่เอง
0: ใช่แล้วตอนเนี้ยที่คลินิกหมอเองอ
1: ่ะ
0: ลูกค้าก็มาเพราะสิ่งนี้บอกว่าไม่ได้มาทำอะไรหรอกมาคลายเครียดมาผ่อนคลายมาสบายใจ
1: มาเมา
0: ส์ใช
1: ่แต่ว่ามันได้ทรีทเมนต์มันได้ผ่อนคลาย
0: ใช่แล้วทุกคนก็คือแบบคอนติเนียไปเรื่อยๆเรื่อยๆๆแล้วแฮปปี้ในสิ่งอย่างเงี้ยใช่แล้ว16ปีคือได้ตลอดค่ะไม่เคยมีปัญหากับเรื่องแบบยอดตกเพราะเรื่องเนี้ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่มีความสุขทุกคนมาแบบอ่ะแล้ววิตามินอะไรที่เราจะผักในโฟโนนี้บ้าง
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวๆขอจบทันมั้ยเวลา
1: ได้ค่ะนะคะแต่ว่า
0: เดี๋ยวเรามาต่อกันดีกว่าค่ะ
1: ค่ะ
0: เรามาต่อกันค่ะพี่เอ๋ย
1: มีข้อความทักมาค่ะคุณหมอ
0: คะ
1: ชอบทรีทเมนต์โฟโนมากค่ะนะคุณแสงดาวบอกว่าติดตามคุณหมอนกแล้วก็น้องอุ้ยค่ะคุณต้นน้ำทักทายมา
0: คุณแสงดาวขอบคุณค่
1: ะ
0: นี่จะบอกว่าเนี่ยทรีทเมนต์เล็กๆอย่างเงี้ยไม่น่าเชื่อที่มันมีอิทธิพล
1: ไม่เชื่อก็ต้องเชื
0: ่อขนาดนี
1: ้บางคนบอกว่าไร้สาระไม่ได้สาระนะคะ
0: คนที่ทำมาเรื่อยๆแล้วทำตลอดนะ
1: คะ
0: เขาจะรู้แล้วเขาจะเข้าใจในสิ่งที่แบบนี้เลยอ่ะใช่ค่ะ
1: คือมันได้กับตัวด้วย
0: มันได้กับตัวซึ่งนั่นแหละเนี่ยกลไกของการหลั่งฮอร์โมนปุ๊ดเวลาไปทำแล้วมันได้ผ่อนคลายมีความสุขค่ะ
1: ค่ะนะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อกันละกันนะคะนี่ค่ะก็เป็นในเรื่องราวนะคะของการดูแลผิวนะคะความลับแห่งความอ่อนเยาว์ผิวนั่นเองนะคะกับคุณหมอนกนะคะแพทย์หญิงนวรัตน์เพชรมณีทวีสินค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน Integrative Medicine ศาสตร์การแพทย์แบบบูรณาการผู้บริหารภัชระคลินิกนะคะพักสักครู่เดียวค่ะ
2: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
3: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาย
4: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061
6: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz100.75
7: MCOT Radio เชียงใหม่ 100.75 Feel so right, feel so good อสมทเพื่อชุมชนช่วงสุขภาพวันนี้โดยวิรินทร์ภัทรสมศักดิ์เกียรติกร
1: กลับมาติดตามชมกันต่อละกันนะคะเรื่องราวของผิวค่ะความลับแห่งความอ่อนเยาว์ผิวโดยคุณหมอนกนะคะแพทย์หญิงนวรัตน์เพชรมณีทวีสินค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน Integrative Medicine ศาสตร์การแพทย์แบบบูรณาการผู้บริหารภัชระคลินิกนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมเรื่องของความงามนะคะใครที่สนใจเรื่องของโปรแกรมการดูแลสุขภาพแวะไปพูดคุยปรึกษากับคุณหมอได้เลยละกันนะคะที่ภัชระคลินิกเรามี2สาขานะคะสาขารวมโชคแล้วก็สาขาหางดงในโครงการStar Avenue 5นะคะแอดไลน์ไปได้ที่ @ภัชระคลินิกค่ะถ้าใครที่สนใจนะคะอยากจะมีสุขภาพดีอยากจะดูแลตัวเองให้อ่อนกว่าวัยนะคะเราก็มีโปรแกรมด้วยอย่างเช่นการทรีทเมนต์อยู่ใช่ไหมคะนะคะความลับแห่งความอ่อนเยาว์ผิวค่ะมาคุยกันต่อค่ะคุณหมอคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: โอเคแล้วเขาบอกว่าวิตามินอะไรล่ะที
1: ่
0: เขาจะใช้ในเครื่องโฟโนบ้าง ะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้ววิตามินหลากหลายมากเลยค่ะมันอยู่ที่ว่าเราอ่ะจะใช้วิตามินตัวไหนในการผักเพื่อจุดประสงค์อะไรค่ะก็อย่างเช่นสมมุติว่าถ้าเราเป็นสิวเขาก็จะผักวิตามิน A ให้เพราะวิตามิน A จะทำให้เลื่อนสิวเซียนสิวอุดตันมันขับออกมานะคะแล้วเขาก็จะผักวิตามิน C ให้เพื่อทำให้ผิวขาวกระจ่างใสทำให้รอยดำมันดีขึ้นอย่างเงี้ยบางคนก็บอกว่าผิวฉันแห้ง
1: ค
0: ่ะคุณหมออ่ะเขาก็จะผักอะโลเวร่าให้ทำให้ผิวมันชุ่มอุ้มน้ำมากขึ้นเขาก็จะผักไอ้กลุ่มคอลลาเจนทำให้ผิวมันฟูมากขึ้นอ่ะคุณหมอไม่เอาอ่ะรูขุมขนหนูกว้างอย่างเงี้ยอ่ะเขาก็จะผักอะดีบีโนนให้ทำให้รูขุมขนมันกระชับ
1: ค่ะ
0: อ่ะโคคิวเทนทำให้รูขุมขนมันแก่น้อยลงไฮยาไฮยาลูโรนิกก็เหมือนไฮยาที่เวลาเราฉีดก็คือพวกกลุ่มฟิลเลอร์แต่มันก็จะมีไฮยาที่ส่วนผสมอ่อนลงที่สามารถที่จะผักลงใต้ผิวได้เหมือนกันก็จะผักลงไปทำให้ผิวมันฟูอุ้มน้ำมันก็จะทำให้ผิวเราเงาเงาเลื่อๆแล้วเหมือนเราฉีดฟิลเลอร์บนหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: แต่ทำให้ผิวข้างบนมันเต่งอย่างนี้ก็มีหมอไม่เอาอ่ะหนูเป็นฝ้าอย
1: ่
0: างเงี้ยก็อะบูตินลดการสร้างเม็ดสีทานซามิกลดการสร้างเม็ดสีอย่างเงี้ยค่ะชื่อต่างๆเหล่านี้ไม่ต้องจำหรอกนะคะแต่เพียงแค่ว่าบอกจุดประสงค์หน่อยค่ะว่าเราอยากได้อะไรถ้าเราอยากได้อะไรเราจะเลือกเจลตัวนั้นให้คุณประมาณนี
1: ้ค่ะก็แต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะผิวแต่ละคน
0: ไม่เหมือนกันใช่ช่วงต่อไปเครื่องไอออนโตอ
1: ัน
0: นี้ก็เครื่องแบบ
1: หน้าตาเป็นไงคะ
0: ไอออนโตนี่ก็คือโอ้เครื่องนี่ก่อนโฟโนอีกนะคะ
1: ค่ะ
0: โบราณโบราณไอออนโตไอออนโตไอออนโตนี่เครื่องแรกก่อนที่จะมีโฟโนอีกใช่ไอออนโตนี่คือใช้กระแสไฟฟ้าค
1: ่ะ
0: ในการนำสื่อลงผิวเวลาทำไอออนโตเนี่ยต้องถือสื่อด้วยแต่ไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะดูดชั้นตายไหมหรือจะตุยหรือเปล่าหลังจากที่แบบว่าเครื่องมันดูเก่าเหลือเกินจะตุยไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องกลัวตุยเลยค่ะเพราะว่ามันแค่12โวลต์มันเบามากมันอ่อนมากมันเป็นไฟฟ้ากระแสต่ำมากค่ะซึ่งมันก็จะแค่รู้สึกจุดๆแต่ว่ามันไม่ถึงขั้นจะดูดเราหรืออะไรนะคะใช่ดังนั้นเครื่องนี้เขาจะใช้หลักการคือไอออนโตนเนี่ยนะคะเขาจะใช้หลักการใช้กระแสไฟฟ้าเนี่ยเป็นคลื่นสลับผลักดูดผลักดูดผล
1: ัก
0: ดูดดังนั้นกลไกเนี่ยเขาก็จะใช้ร่วมกับการใช้เจลค่ะในเจลเนี่ยมันจะใส่ขั้วได้ด้วยค่ะเจลจะใส่ขั้วบวกลบได้ด้วยดังนั้นเมื่อไหร่เครื่องบวกมันก็จะผลักเจลไอลบเข้าไปอันไหนตอนไหนเครื่องมันจะบวกลบบวกลบไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็เจลเขาก็จะผักบวกลบบวกลบไปอย่างเงี้ยค่ะอารมณ์ประมาณนี้
1: mm-hmm.
0: เครื่องเนี้ยจะเป็นประสิทธิภาพมากกว่าการทาครีม10ถึง100เท่า
1: ค่ะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าพอมันผักดันผักดันผักดันอย่างเงี้ยปกติผิวเราอ่ะมันปิดแล้วเราก็ทาครีมเนาะมันก็ได้แค่ซึมเบาๆแต่พอมันมีไอตัวเนี้ยบวกลบบวกลบบวกลบผิวหนังเราอ่ะก็มีกระแสไฟฟ้าบวกลบบวกลบเช่นกันดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นเหมือนแม่เหล็กดูดถ่ายดูดถ่ายอย่างเงี้ยค่ะก
1: ็ทำซ้ำๆนะคะ
0: ใช่แต่ไอออนโตจะมีข้อเสียอย่างนึงพอมันเป็นกระแสไฟฟ้าเนี่ยใครที่เป็นสิวอ่ะก็ต้องระวังการใช้เครื่องนี้เพราะว่าเครื่องเนี้ยพอเป็นสิวแล้วมันมีกระแสไฟฟ้าเนี่ยค่ะกระแสไฟฟ้าจะกระตุ้นทำให้สิวมันสุกออกมาค่ะจากสิวที่มันดิบๆอยู่อ่ะสิวดิบสิวที่มันเป็นเม็ดๆอะค่ะมันก็จะสุกออกมาเลยค่ะแต่ถ้าใครต้องการที่จะแบบไม่เป็นไรฉันอยากให้มันดันออกมาให้มันสุกออกมาให้มันหมดทะลุเลยค่ะไอ้คนโตทำไปเลยค่ะอีกวัน2วันสิวมันจะสุกออกมาแล้วมันจะขับออกมาแล้วก็ไอ้หัวที่มันอยู่หลบๆอยู่ข้างใต้มันก็จะหลุดออกมาหมดเลยค่ะใช่อันนี้ก็คือข้อดีของไอออนโตนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไอออนโตเนี่ยก็น่าสนใจอีก
1: เป็นไงคะเกี่ยวอะไรกับฮอร์โมนคะ
0: ก็จะคนละแบบนะคะไอออนโตเนี่ยเอฟเฟกต์ของมันก็จะเป็นแบบเพิ่มการสร้าง ATP ให้กับเซลล
1: ์
0: ATP คืออะไร ATP คือพลังงานที่เซลล์ปั่นออกมาค่ะเขาเรียกว่า ATP อันนี้ซับแพทย์อ่ะสรุปง่ายๆว่ามันกระตุ้นให้เซลล์ปั่นพลังงานออกมาด
1: ัง
0: นั้นเมื่อเซลล์มันปั่นพลังงานออกมามันก็เกิดการซ่อมสร้างพอเซลล์ปั่นพลังงานออกมามันก็ทำให้ฮอร์โมนดีขึ้นเพราะว่าเซลล์ก็เป็นตัวสร้างฮอร์โมนแล้วมันคายฮอร์โมนออกมาฮอร์โมนก็ดีขึ้นอันที่สองกระตุ้นไฟโบบลาสต์ ทำให้เกิดการสร้างคอลลาเจน
1: ค่ะ
0: ไอออนโตอันที่3ปรับสมดุล pH ของผิวนี่ค่ะเป็นสิ่งที่ไอออนโตทำได้ดังนั้นไอออนโตเขาจะขึ้นชื่อเรื่องว่าถ้าคุณต้องการผิวใสสะอาด
1: ค่ะ
0: เนียนสวย

0: ฟูปุอันนี้ไอออนโต
1: ตอบโจทย์ใช่ไหมคะ
0: ใช่แต่ถ้าโฟโนจะได้เรื่องการผักวิตามินเข้าไปในชั้นลึกมากกว่าแล้วโฟโนจะใช้สำหรับคนเป็นสิวกับผิวทุกประเภทได้มากกว่าเพราะว่าโฟโนเขาจะทำให้เป็นฟองพุ่นแต่ไอออนโตเป็นไฟฟ้าไฟฟ้าจะกระตุ้นสิวนิดหน่อยค่ะนี่ไงอันนี้คือเรื่องของไอออนโตและโฟโน
1: ค่ะ
0: แล้วเขาก็บอกอีกว่าหมอก็ไปอ่านมาเนาะผิวหนังของเราไม่ได้แค่เป็นเปลือกนอกมันเป็นอวัยวะต่อมไร้ท่อขนาดใหญ
1: ่ค่ะ
0: เออแต่อันนี้ทฤษฎีนี้มีมานานแล้วค่ะก็คือมันเป็นต่อมไร้ท่อขนาดใหญ่ละค่ะอ่ะแต่ว่าผิวเนี่ยเขาบอกว่าพอมันเป็นต่อมแล้วไร้ท่อขนาดใหญ่มันสามารถที่จะตอบสนองต่อฮอร์โมนกระตุ้นทุกอย่างได้ดีค่ะกระแสไฟฟ้าเนี่ยมันเข้าไปกระตุ้นเคลาตินโนไซต์เคลาตินโนไซต์เหล่านี้ตัวรับมันก็คือจะมีเอสโตรเจนแอนโดรเจนและโกรทฮอร์โมนดังนั้นเมื่อมันไปกระตุ้นไอตัวเนี้ยมันก็จะแอคทีฟขึ้นพอแอคทีฟขึ้นมันก็จะทำให้สามารถรับฮอร์โมนต่างๆที่กระตุ้นการซ่อมสร้างได้ดีขึ้นค่ะกลายเป็นเรื่องที่ดี
1: ค่ะ
0: อ๋อทำให้ผิวซ่อมสร้างอีกครั้งหนึ่งแล้วก็แอนโทเนี่ยนะคะมันก็ยังกระตุ้นการผลิตเอนโดฟิน
1: ค่ะ
0: ใช่ไอออน
1: สารแห่งความสุข
0: ใช่มันกระตุ้นเอนโดฟินสารแห่งความสุขพอสารแห่งความสุขมันเกิดขึ้นมันก็ทำให้คอร์ติซอลเราต่ำลง
1: ค่ะ
0: ฮอร์โมนแห่งความเครียดต่ำลงพอฮอร์โมนแห่งความเครียดต่ำลงหลับง่ายขึ้นชีวิตมีความสุขมากขึ้นหลับได้นานมากขึ้นโอ้มันว้าวนะคะ
1: คือประโยชน์เยอะมาก
0: นะก็ใช่แค่มานอนทำหน้าแบบ ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งคืออะไร
1: คืออ
0: ะไรมันได้เยอะขนาดนี้หรอนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะหมอก็แบบไปทำการรีเสิร์ชมาให้ผู้ฟังฟังนะคะเพราะว่าหมอรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ราคาไม่แพงแล้วบางคนไม่ชอบนวดตัวแต่อยากนวดหน้า
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นอินเทอร์เกทีฟอย่างนึงค่ะ ก็คือคนบางคนชอบนวดหน้าแต่เขาบอกว่าถ้านวดตัวเขารู้สึกไม่ม่วนไม่สบายคือชีวิตนี้คือยิ่งนวดยิ่งเมื่อยยิ่ง
1: อาจจะปวดเมื่อยยิ่งกว่าเดิม
0: เอออันนี้คือบางคนเป็นแบบนี
1: ้
0: อ่ะดังนั้นเราก็เลือกไอ้นวดหน้าแทนไหมที่ถูกจริตกับเรามากกว่า แล้วเราก็จะได้มีเวที่จะทำให้ฮอร์โมนหลั่งได้ด้วยใช่ประมาณนี้ค่ะเนี่ยหัวข้อเนี้ยมันได้เพราะว่าหมออ่ะกำลังทำไอ้นี่ค่ะพี่อุ้ยกำล
1: ัง
0: ทำช่อง Hacker Health ถอดรหัสสุขภาพบายหมอนกหมอนกก็เลยมานั่งดูว่าอะไรที่เราเชี่ยวชาญบ้างอะไรที่เราเก่งบ้างแล้วเราอยากจะเจาะลึกลงไปเยอะๆแล้วเราอยากให้ผู้คนเนี่ยเห็นประโยชน์ของมันเยอะๆหมอนกมีช่อง Hacker Health
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใน TikTok เนาะ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ก็กำลังจะเริ่มทำกันอยู่หมอก็รีเสิร์ชไอ้พวกนี้เยอะแยะไปหมดเลยว่าเวลาคนไข้เข้ามาทำครั้งหนึ่งเนี่ยในราคาเท่านี้สิ่งที่เขาจะต้องได้รับกลับบ้านมันมีอะไรบ้าง
1: ค่ะ
0: โอ้แล้วพอรีเสิร์ชลึกขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้นไปเรื่อยๆแล้วแบบมีความสุขค่ะ
1: ค่ะ
0: รู้สึกแบบว่า
1: เราได้ถ่ายทอดวิทยายุทธ
0: ไม่ใช่แค่มาทำโฟโนแล้วรักษาสิวอะ
1: ค่ะ
0: แต่ทำโฟโนแล้วแบบผิวใสอ่อนเยาว์แล้วกระตุ้นฮอร์โมนได้ทั้งตัวโอ
1: ้ดีค่ะดี
0: ดี
1: เดี๋ยวรอติดตามนะคะ
0: ใช่ใช่รอติดตามรอติดตาม Hacker Health ถอดรหัสไม่ใช่อะไรนะถอดรหัสสุขภาพโดยหมอนก
1: ค่ะ
0: ประมาณนี้แล้วก็อีกอันนึงที่กำลังฮิตกันตอนนี้
1: เป็นอะไรคะ
0: ใน TikTok ใน TikTok เอาหน้าจุ่มน้ำแข็งก็จะเหมือนคนเอาตัวจุ่มน้ำแข็ง
1: ค่ะ
0: เทคนิคไคโอเทอราปีหรือเทอร์มาช็อก
1: สดชื่นจริงไหมคะ
0: เอาตัวจุ่มอันนี้เราพูดไปแล้วเนา
1: ะ
0: เทคนิคเอาตัวจุ่มก็คือซ่อมแซมกล้ามเนื้อทำให้รีเฟซทำให้เกิดการไหลเวียนมากขึ้นคราวนี้เอาหน้าจุ่
1: ม
0: เอาหน้าจุ่มน้ำแข็งอะไรเนี่ยเอาหน้าจุ่มน้ำแข็งหน้าจุ่มน้ำแข็งเนี่ยเวลาพี่อุ้ยหนาวอ่ะพี่อุ้ยจะมีปฏิกิริยาอะไรในผิวหนังบ้าง
1: มือเท้าจะเย็นขนคิงลุก
0: ขนคิงลุก
1: ขนเธอก็ลุก
0: ขนเธอก็ลุกขนคิงและขนเธอลุกเนี่ยมันก็เกิดจากกล้ามเนื้อมัดเล็กๆเนี่ยค่ะมันโหดตัวมันโหดตัวเมื่อขนคิงลุกพอมันโหดตัวมันดึงรัดตัวปุ๊บมันเป็นอย่างนี้มันเป็นลักษณะแบบนี
1: ้
0: กล้ามเนื้อมันจะคล้องอยู่อย่างนี้

0: พอเมื่อไหร่กล้ามเนื้อหดตูปุ๊บปึ้ง
1: นะ
0: นี่ว่ากล้ามเนื้อคลายตัวขนคิงดาวเมื่อกล้ามเนื้อหดตัวขนคิงลุก
1: โดยอัตโนมัติ
0: มันจะเป็นแบบนี้ใต้ผิวหนังแล้วขนคิงลุกเนี่ยแสดงว่าขนคิงลุกคืออาการของกล้ามเนื้อหดตัวที่หนึ่งพอหดตัวแล้วเกิดอะไรขึ้นคะหลอดเลือดมันก็ไปบีบให้หลอดเลือดหดตัวด้วยพอหลอดเลือดหดตัวด้วยเกิดอะไรคะเวลาขนคิงลุกรูขุมขนมันเล็กลงไหมคะ
1: ไม่เล็ก
0: มันเล็กลง
1: เล็กลงอะ
0: ขนคิงลุกมันปูดขึ้นแล้วมันเล็กลงมันหดเข้าแล้วขนคิงลุกแล้วรูมันเล็กลงค่ะใช่และเมื่อรูมันเล็กลงมันก็จะเกิดการเมื่อความเย็นมันเกิดขึ้นเวลาเด็กมีไข้อ่ะ
1: ค่ะ
0: เราใช้เจลเย็นประคบที่หน้าผาก
1: หรือไม่ก็ผ้าชุบน้ำเย็น
0: ใช่เนี่ยค่ะมันเป็นการลดความร้อนลดความอักเสบ
1: ค่ะ
0: อ
1: ่
0: ะนี่คือกลไกของขนคิงลุกของเรา
1: ค่ะถ้าไม่ใช่คนเหนือก็จะไม่เข้าใจ
0: ใช่ใช
1: ่คนลุกค่ะคนลุก
0: ขนลุกขนลุกก็คือสรุปแล้วว่าความเย็นเนี่ยค่ะไคโอที่หน้าเนี่ยเราจะใช้อุณหภูมิประมาณ10-5องศาเซลเซียสเวลาเราไปที่คลินิกทำหน้าเนี่ยเขาก็จะเอาเครื่องพวกนี้ลงให้เราละค่ะแต่ถ้าเกิดเราอยู่บ้านเองก่อนนอนเราต้องการรีเฟชหรือตอนเช้าเราต้องการตื่นเราก็ใช้น้ำแข็งเนี่ยค่ะใส่ในอ่างแล้วก็เอาหน้าจุ่มเข้าไปเลย
1: ใ
0: ช่มันจึงทำให้เกิดการหดตัวแต่สำคัญมากกว่านั้นคืออะไรสำคัญมากกว่านั้นคือปฏิกิริยาที่เกิดหลังจากขนคิงลุกปฏิกิริยาที่เกิดหลังจากขนเราลุกขึ้นมาตึ้งแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือกล้ามเนื้อหดตัว
1: มันชา
0: ใช่มันบีบหลอดเลือดมันถูกบีบพอบีบมากๆตอนที่คลายมันก็จะเหมือนเป็นพอมันคลายปุ๊บเลือดมันก็จะพุ่งเข้าฟูดอย่างนี้ค่ะปฏิกิริยานั้นน่ะเรียกว่า reactive hyperemia
1: คือ
0: หลอดเลือดขยายตัวอย่างรวดเร็วเพราะว่าเพราะมันหนาวมันนานมันกัดแล้วเลือดมันไม่วิ่งไปตรงนั้นเลยเซลล์เราจะตายค่ะดังนั้นร่างกายเราก็จะฉลาดเราก็จะเอาเนี่ยค่ะกลไกหลังจากขนคิงลุกทำให้ reaction hyperemia ขึ้นมาก็คือเลือดมันพอหดปุ๊บโอ้ยไม่ได้เซลล์จะตายเซลล์จะตายเซลล์จะตายขยายตัวพอขยายตัวปุ๊บเลือดน้ำเลือดมันก็วิ่งเข้ามาแบบพลั่งพลูค่ะใช่อารมณ์นี้ก็คือจะได้ออกซิเจนจะได้โกรทแฟกเตอร์จะได้ฮอร์โมน
1: ค่ะโอ้ยได้หลายตัว
0: ใช่นี่คือปรากฏการเทอร์มาช็อค
1: ค่ะ
0: การกระตุ้นเซลล์ผิวให้ตื่นตัวและซ่อมสร้างตัวเองด้วยการใช้ไครโอเทอราปี
1: ค่ะ
0: กฎของความเย็นใช่ดังนั้นทุกครั้งที่พัชระคลินิกเราอะค่ะทำทรีทเมนต์เนี่ยเราก็จะสมัยก่อนเลยอะหมอว่าลูกค้าหมอน่าจะเคยเจอสมัยก่อนมันไม่มีไอตัวหัวเหล็กอะที่ไปแช่ตู้เย็นแล้วออกมาเป็นหัวเหล็กแล้วกิ้งได้อะสมัยก่อนยังไม่มีนวัตกรรมนี้สมัยก่อนนะคะเราต้องเอาน้ำแข็งเอาน้ำใส่ลูกโป่งแล้วเอาลูกโป่งอะแช่ช่องฟรีซเพื่อให้มันเป็นก้อนน้ำแข็งมนกลมๆอย่างเงี้ย
1: ให้เข้ากับใบหน้า
0: ใช่แล้วเวลาเราทำหน้าไอ้พวกโฟโนไอออนโตเสร็จอ่ะเราก็จะเอาก้อนน้ำแข็งกลมๆเนี่ยมาลูบหน้าให้ลูกค้า มันก็จะชุ่มฉ่ำไอ้เปอะเลอะไปเต็มไปหมดนะคะ แต่คนไข้สิ่งที่ลูกค้าได้อ่ะก็คือว่ารูขุมขนมันกระชับรูขุมขนมันเนียนละเอียดขึ้นแล้วเขารู้สึกได้ตั้งแต่ครั้งที่2ที่ทำเลยนะคะ ครั้งแรกที่ทำพอครั้งที่2เข้ามาเขาก็บอกหมอเลยว่ารูขุมขนมันเริ่มกระชับขึ้น อ๋อเนี่ยค่ะคือกลไกของมันแต่ปัจจุบันเราก็มีเทคโนโลยีที่ดีกว่านั้นก็มีเครื่องไคโอเทอราปีที่ทำให้กับมีไอหัวเหล็กกลมๆที่แบบว่าเอาไว้หมุนปั่นวนให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เย็นเย็นใช่ไหมคะ
0: อ่ะคราวนี้ไคโอเกี่ยวอะไรกับฮอร์โมนอีกล่ะ
1: ค่ะเกี่ยวกันยังไงคะ
0: ใช่อันที่หนึ่งนออีพิเนฟรีนหลังเขาบอกว่าเมื่อผิวสัมผัสความเย็นนะคะระบบประสาทซิมปาเทติกนะคะจะปล่อยนออะดรีนาลีนออกมา
1: ค่ะ
0: นออะดรีนาลีนคือฮอร์โมนแห่งความสุขใช่ทำให้อะไรล่ะมีความสุขลดการอักเสบและกระตุ้นนะคะอะดิโพเนคทีฟทิชชูและฮอร์โมนตัวนี้จะทำให้ช่วยสลายฟรีแรดิคอลด้วยและออกซิเดทีฟสเตรสอ่ะ3ตัวนี้คืออะไรอะดิโพ

0: ทษทีค่ะ adipose tissue เนี่ยอันเนี้ยมันก็คือเป็นตัวที่เชื่อมโยงแล้วก็อยู่ใต้ผิวหนังค่ะทำให้เกิดผิวหนังที่แข็งแรงแล้วก็แน่นมากขึ้นอันที่สอง free radical free radical คืออนุมูลอิสระอนุมูลอิสระเนี่ยเวลาถ้าเกิดนอร์อีพิโนฟินฮอร์โมนแห่งความสุขหลังเนี่ยมันจะต้านสารอนุมูลอิสระเหล่านี้เพราะสารอนุมูลอิสระเหล่านี้มันจะทำให้เซลล์มันตายเป็นโดมิโนค่ะตัวนี้ตายตายข้างตัวนี้ตัวนี้ตายต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะหยุดกลไกนี้ทำให้เราแก่ช้าลงอ่ะสุดท้ายออกซิเดทีฟสเตรสเมื่อเซลล์มันเครียดอะค่ะถ้านอร์อีพิโนฟินฮอร์โมนแห่งความสุขหลังมันก็จะเป็นแอนติโดดกับเซลล์ที่เครียดถูกไหมคะดังนั้นพอเรามีความสุขเซลล์ก็มีความสุขมันก็เกิดการซ่อมสร้างได้ดีทุกอย่างมันก็แฮปปี้ทุกอย่างมันก็ดีค่ะใช่กลไกที่สองเขาบอกว่าโคช็อกโปรตีนนี่คือกลุ่มโปรตีนพิเศษที่ร่างกายเกิดขึ้นเมื่อสัมผัสกับความเย็นอย่างเฉียบพลัน
1: ค่ะ
0: มันไปกระตุ้นอันนี้ค่ะมันไปกระตุ้น RNA ก็คือเวลาเซลล์เรามันจะมี DNA กับ RNA ค่ะมันไปกระตุ้น RNA ก็คือตัวที่สร้างเซลล์นี่แหละทำให้ปล่อยสร้างเซลล์ออกมาด้วยแล้วทำให้โปรแกรมการตายเนี่ยมันช้าลงดังนั้นความเย็นทำให้เซลล์ตายช้าลงด้วยมันก็ถ้าเทียบง่ายๆก็ชาวบ้านก็คือว่าเหมือนเราถนอมอาหารนะพี่
1: ใช่เหมือนเราเอาของเข้าตู้เย็น
0: เอาของเข้าตู้เย็นนะใช่เมื่อไหร่เราเอาซื้อจีนสดๆมาเราเข้าตู้เย็นมันก็จะสด
1: ไม่เน่าง่ายใช่ไหม
0: มันก็ไม่เน่าใช่หน้าเราก็เหมือนกันพอเราให้ความเย็นกับมันมันก็ยืดอายุเซลล์ออกไปเนี่ยก็กลไกเดียวกันละค่
1: ะ
0: แล้วที่สำคัญคือโคช็อกโปรตีนเนี่ยมันไปกระตุ้นการหลั่งของสเต็มเซลล์ด้วย
1: ค่ะ
0: เนี่ยมอกน้ำเย็นบัดใดเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวเนาะคุณหมอเนี่ยเนาะ
1: คือขยายความให้เราเห็นแล้วก็เข้าใจง่าย
0: ใช่เป็นเรื่องเป็นราวเนาะอ่ะและอีกอย่างคนที่นอนไม่หลับฟังทางนี
1: ้ค่ะ
0: คนที่นอนไม่หลับเนี่ยเอาหน้าจุ่มน้ำเย็นมันก่อนนอนเลยนะคะอย่าลืม
1: แล้วจะหลับเหรอคะ
0: ก็มันก็ต้องก่อนนอนสักประมาณ 2-3 ชั่วโมงไม่ใช่ว่าจุ่มปุ๊บนอนปั๊บมันกระตึงไม่หลับนะ
1: ค่ะ
0: เอาหน้าจุ่มน้ำเย็นมาเลยก่อนนอนนี่เขาบอกว่าพลังแห่งเมลาโทนินที่เกี่ยวข้องกับการหลับแต่น้อยคนนักจะรู้ว่าเมลาโทนินเนี่ยมันเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์คือมันต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังมากในผิวหนังความเย็นที่หลั่งออกมาเนี่ยมันจะทำให้เมลาโทนินใต้ผิวหนังมันหลั่งออกมาแล้วเมื่อไหร่เมลาโทนินมันหลั่งออกมาเนี่ยค่ะมันก็ทำให้เราหลับดังนั้นมีวิธีเพิ่มสำหรับคนนอนไม่หลับแล้วนะคะเมื่ออาทิตย์ก่อนที่เราพูดเรื่องว่าทำยังไงให้หลับง่ายสำหรับคนกะดึกอะไรพวกนี้เนาะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะคราวที่แล้วเรามีแบบออกกำลังกายฮิตเนาะ
1: ใช่
0: ออกกำลังกายเร็วๆๆๆๆแล้วก็หยุดเร็วๆๆๆๆแล้วก็หยุดอันนี้จะกระตุ้นการหลังนะคะกดฮอร์โมนแล้วทำให้เราหลับง่ายอันที่สองคือปิดไฟห้องนอนให้มืดสนิททำให้เมลาโทนินหลั่งง่ายเสียงต้องเบาเสียงไม่มีเสียงต้องเงียบอย่างเงี้ยค่ะทำให้เมลาโทนินหลั่งง่ายอ่ะแล้วก็นี่ก็ได้อีกเคล็ดลับหนึ่งนะคะเอาแล้วก็ไม่กินน้ำตาลก่อนนอนทำให้เมลาโทนินหลั่งง่ายแล้วก็อีกอันนึงก็วันนี้ก็จะได้อีกเคล็ดลับหนึ่งก็คือว่า
1: หน้า
0: จุ่มน้ำเย็น เอาหน้าจุ่มน้ำแข็งไปเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: เอาน้ำแข็งใส่น้ำเย็น
1: ๆมีหลายทางเลือก
0: เข้าไปคือถ้าต้องการตื่นก็จุ่มตอนเช้าก่อนไปทำงาน
1: ค่ะ
0: ถ้า
1: ตื่นแน่นอน
0: ต้องการหลับก็จุ่มตอนเย็นก่อนที่จะหลับประมาณ 2-3 ชั่วโมง
1: ค่ะ
0: อ่ะข้อที่4เขาบอกว่าเอนโดฟินหลั่งด้วยหลายๆคนจะรู้สึกว่าการล้างหน้าด้วยน้ำเย็นนะคะตอนเช้าจะรู้สึกว่าตื่นตัวแล้วก็สดชื่นนั่นก็คือกลไกของเอนโดฟินเขาหลั่งค่ะมันจะปล่อยออกมาทำให้ลดการอักเสบของร่างกาย
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นไครโอเทอราปี
1: นะคะ
0: ก็เวลาก็เฉียวเฉียดแล้ว
1: คุณหมอชอบวิธีนี้ไหมคะไครโอเทอราปี
0: โอ้ยก็สมัยก่อนก็เมื่อก่อนแรกเลยนะคะที่ทำคลินิกนะหมอนะก็สงสัยนะว่าอาจารย์หมอทำไมต้องไปซื้อน้ำแข็งหลอดมาไว้ที่คลินิกตลอดเวลาน้ำแข็งหลอดมาไว้ที่คลินิกแล้วก็หูอาจารย์คนนี้ติดน้ำแข็งมากเลย
1: ทีแรกนึกว่าไม่อยากเปิดตู้เย็นบ่อย
0: อ
1: ก็เลยซื้อน้ำแข็งหลอดมา
0: เราเป็นน้ำแข็งหลอดแล้วปรากฏก็ทำทรีทเมนต์เสร็จปุ๊บอาจารย์เขาก็ คิดนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาว่าเอาน้ำแข็งมาลูบหน้า
1: ได้ได้ไหมคะ
0: ตอนนั้นไม่รู้เราเป็นหมอเด็กเราไม่รู้เลยเราไม่รู้เลยว่าจะเอาน้ำแข็งมาลูบหน้าทำไมเนี่ยหนาวก็หนาวแล้วมันก็สะดุ้งโยกสะดุ้งโยกอย่างนะก็สะดุ้งสะดุ้งแบบก็หนาวก็หนาวทำไมแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ปรากฏว่าโอ้
1: คนพบด้วยตัวเอง
0: ใช่แล้วก็เรียนรู้มาตลอดค่ะว่าแบบนี้มันดีแล้วมีลูกค้าบางท่านก็คือพอเห็นเอาน้ำแข็งหนาบหน้าละเขาก็บอกเขาสงสัยทำไมหมอจะต้องใช้อันนี้ล่
1: ะ
0: ทำไมต้องได้มันปิดรูขุมขนดีมากค่ะมันเหมือนการบริหารรูขุมขนเลยพอว่ามันโดนวาบเข้าเนี่ยรูขุมขนมันจะหดวุ๊บแล้วพอเราปั่นแล้วเอาออกเนี่ยเอาออกปุ๊บหน้าเขาจะอุ่นขึ้นมาทันทีเลยค่ะมันเป็นกลไกของร่างกายไงที่ปกป้องเราจากความเย็นดังนั้นพอมันอุ่นพอมันเย็นปุ๊บมันก็ร้อนวาบขึ้นมาเลยค่ะดังนั้นกลายเป็นว่าผิวอมชมพูผิวสวยรูขุมขนสวยเลยอ่ะใช่ค่ะณตอนนั้นเรารู้เท่านั้นแต่ณวันนี้รู้เยอะได้เราได้เยอะมากเลยค่ะจากการที่เอาน้ำแข็งหน้าหน้าเนี่ย
1: เราไม่ต้องไปซื้อน้ำแข็งหลอดละ
0: เดี๋ยวนี้เขามีลูกกิ้งลูกกลมๆอะค่ะซื้อในช้อปปี้ซื้ออะไรก็ได้มาแช่ช่องฟีดพอแช่เสร็จแล้วก็เอามากลิ้งที่หน้าใช่แต่ถ้าเกิดเราจะกลิ้งแค่เย็นๆก็จะได้เสียงของมันด้วยนะก็คือสมมติว่ามันจะมีลูกกิ้งแบบแก้วอะค่
1: ะ
0: แล้วข้างในมันจะมีเจลแล้วถ้าเกิดเราแค่แช่ตู้ธรรมดาไม่ต้องเย็นจัดเหมือนข้างบนนะเวลาเรากลิ้งมันจะได้ยินเสียงกรุ๊งกรุ๊งกรุ๊งกรุ๊งเสียงน้ำที่มันวิ่งอยู่ในท่อแก้ว
1: ค่ะ
0: แล้วเสียงมันน่ารักเสียงมันทำให้เราผ่อนคลายค่ะฟรีเควนซี่ของเขามันทำให้เราผ่อนคลายและมีความสุขค่ะ
1: ค่ะถึงตอนนี้ที่พัชรคลินิกเรามีโปรโมชั่นทรีทเมนต์ไหมคะ
0: ใช่ไม่มีตอนนี้ที่คลินิกมีโปรโมชั่นฉีดผิวค่ะ4ครั้งฟรี1ครั้งทุกตัวเลยวิตซีของเราก็เริ่มต้นแค่300กว่าบาท4เข็มฟรี4ครั้งฟรี1ครั้งแล้วถ้าวิตซีไฮโดรก็700กว่าบาทค่ะแต่ถ้าเกิดเริ่มเซตขาวก็จะตก 2,000 นิดๆค่ะต่อ1ครั้งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ถ้าเกิดเป็นเฮลตี้แบบสายแบบต้องการวิตามินเยอะๆมีสเต็มเซลล์ด้วยมีพลาเซนต้ามีอะไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะทำผิวขาวผิวนุ่มผิวชุ่มผิวนวลด้วยอันนี้ก็ 2,000 นิดๆเหมือนกันก็คือเรทก็จะอยู่ประมาณนี้ไม่ได้แพงมากค่ะแล้วก็เห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกนะคะใช่
1: นะคะ
0: ช่วงนี้เป็นหวัดกันบ่อยด้วยหวัดระบาดใช่ไปฉีดวิตามินซีก็ดีนะคะสี่ฟรีหนึ่งซึ่งเราก็ใช้แค่วิตซีเข็มละ300กว่าบาทก็พอแล้วใช่ค่ะฉีดมันเลยค่ะทุกอาทิตย์ตอนนี้จะไม่เป็นหวัดเลยใช่
1: นะคะ
0: จะเฮลตี้ขึ้นแล้ววิตซีก็เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ด้วยทำให้เราชะลอวัยด้วยนอกจากที่จะไม่เป็นหวัดแล้ว
1: ใช
0: ่แล้วก็มีโปรโมชั่นอะไรอีกมีโปรโมชั่นกิจกรรมค่ะกิจกรรมเนี่ยกิจกรรม3 เดือนของเราคือเรามีกิจกรรมทุกอาทิตย์เลยค่ะ
1: ค
0: ล
1: ิน
0: ิกเรามีทุกอาทิตย์3เดือนเนี่ยเหมาจ่ายที่ 5,900 บาทจะเข้ากี่กิจกรรมก็ได้กี่อย่างก็ได้จะกี่ครั้งก็ได้
1: ค่ะ
0: เหมาจ่าย3เดือน
1: ใครฟังจากรายการเราแล้วมีส่วนลดพิเศษให้มั้ยคะ
0: โอ้น่าจะอันนี้ 5,900 เนี่ยจะไม่มีแล้วนะ 5,900 นี่ตึกแล้วจ้ะต
1: ึ
0: กแล้ว5,900 เนี่ยกี่ครั้งก็ได้ดังนั้นในทั้งหมด3เดือนกิจกรรมเราจะมีประมาณ15ครั้ง
1: ค่ะ
0: ดังนั้นถ้าใครไปครบ15ครั้งก็เหลือครั้งละ 2-300 แล้วอ่ะใช่ค่ะ
1: คุ้ม
0: คุ้มมีติขันมีคริสเตียนโบว์แล้วก็อาทิตย์หน้าจะมีอาร์ตเทอราปีด้วยค่ะอาร์ตเทอราปีต
1: ั
0: ดกระดาษส่องใจอะไรอย่างนี
1: ้
0: และอาร์ตเทอราปีอันนี้มันก็จะฮีลลิ่งด้วยแสงด้วยสีที่เขาใช้
1: ค่ะ
0: เป็นการรักษานะคะดังนั้นเวลาคนไปทำจะได้ในสิ่งที่ได้คำตอบในตัวเองค่ะซึ่งหมอก็ไม่สามารถบอกได้ว่าคุณจะได้อะไรกลับไปบ้างเพราะแต่ละคนได้กลับไปไม่เหมือนกันก็อาทิตย์หน้าจะมีอาร์ตเทอราปีค่ะอาทิตย์ถัดไปจะมีตีขันคู่กับโยคะนิทราก็คือใครที่นอนไม่หลับใครที่รู้สึกว่าฉันต้องการนอนหลับโดยหาวิธีหลายๆวิธีทางธรรมชาติอะค่ะไปเรียนรู้โยคะนิทราด้วยกันและไปตีขันด้วยกันจะทำให้คุณหลับง่ายขึ้น
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: นะวันนี้ขอบคุณคุณหมอนกนะคะแพทย์หญิงนวรัตน์เพชรมณีทวีสินค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน Integrative Medicine ศาสตร์การแพทย์แบบบูรณาการจากภัชรคลินิกนะคะก็ปรึกษากันได้ทุกช่องทางกับภัชรคลินิกนะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: นะคะลากันไปนะคะสัปดาห์ต่อไปนะคะถัดไปเดี๋ยวเราจะได้เจอกันนะคะเดี๋ยวไปฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยค่ะฟังเพลงสากลในช่วงบ่ายกับพี่อ้อธดาและพี่หนูสมเกียรตินี่ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขณะนี้เวลา 14:00 น.เทียบเวลาโดยภัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนัก

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนาธนากุลจุลพันธ์เผยเพื่อไทยโหวตรับพ.ร.บ.นิรโทษกรรมตามที่สว.แก้ไขนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงจุดยืนของพรรคเพื่อไทยต่อร่างพระราชบัญญัติเสริมสร้างสังคมสันติสุขว่าจากที่มีการคุยกันเบื้องต้นคงจะเห็นชอบกับการแก้ไขของสมาชิกวุฒิสภาเพื่อให้ตัวกฎหมายสามารถออกใบประกาศใช้และมีผลบังคับใช้เพื่อเป็นประโยชน์กับคนที่จะได้รับการนิรโทษกรรมผ่านทางพ.ร.บ.เสริมสร้างสังคมสันติสุขโดยเร็วนอกจากนี้สิ่งที่สว.แก้ไขจากการสอบถามจากนายณัฐวุฒิเสเกลือซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการในการทำกฎหมายนี้เมื่อสมัยที่แล้วได้บอกว่าประเด็นที่สว.แก้มาไม่ได้กระทบกับสิทธิ์ของใครเพราะสิทธิ์อย่างเช่นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีก็มีสิทธิ์ตามกฎหมายในการดำเนินการอยู่แล้วไม่มีการปรับแก้ที่จะทำให้ไปริดรอนสิทธิ์ใดๆเพราะฉะนั้นเรื่องการแก้ไขของสว.คงจะรับเพื่อให้ออกมาเป็นกฎหมายโดยเร็วเมื่อถามว่าไม่จำเป็นต้องตั้งคณะกรรมการร่วม2สภาหรือไม่นายจุลพันธ์กล่าวว่าการตั้งกรรมการร่วมกลับจะทำให้เกิดความเสี่ยงด้วยซ้ำเพราะไม่รู้ผลว่ากรรมการร่วมจะพิจารณาอย่างไรดังนั้นพร้อมที่จะเดินหน้าเพื่อให้ประโยชน์ที่เกิดจากกฎหมายฉบับนี้เกิดผลโดยเร็วที่สุดรัฐมนตรีท่องเที่ยวชี้นายกตั้ง KPI วัดผลงานรัฐมนตรีทำถูกต้องแล้วนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวถึงกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีระบุว่าจะมีการวัดผลการทำงานของรัฐมนตรีและอาจมีการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยโดยในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นายกรัฐมนตรีได้มีการกำชับอะไรหรือไม่ว่าทุกคนต้องทำงานเพราะนายกรัฐมนตรีอยากให้รัฐมนตรีทุกกระทรวงได้ประชาสัมพันธ์งานอะไรที่มีให้ประชาชนได้รับทราบทิศทางในหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องตัวเลขทางเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่หลอกกันไม่ได้เป็นทิศทางที่ดีแม้เรื่องการท่องเที่ยวโดยไตรมาสหลังสงครามตะวันออกกลางเริ่มดีขึ้นการประมาณการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและททท.เป็นไปในทิศทางที่ดีหลังจากวิกฤตสงครามความขัดแย้งเรื่องพลังงานเริ่มเสถียรแล้วจะทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเพราะประเทศไทยยังเป็นจุดหมายปลายทางที่ทั่วโลกอยากจะมาสิ่งที่นายกทำถูกต้องทุกคนต้องมี KPI เพราะหากทุกคนทำงานแล้วไม่เข้าตาทำงานไม่มีผลงานก็หนีไม่พ้นความรับผิดชอบที่นายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบทุกการที่ให้ KPI เพื่อประเมินเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ต้องทำเพราะการเดินของรัฐบาลต้องเดินไปทุกกระทรวงพร้อมกันจับเปาจารุวัฒน์กูรูฟุตบอลอัดคลิปไลฟ์วิเคราะห์ผลบอลแทงสกอร์หลอกเข้ากลุ่มลายยงเว็บพนันพลตำรวจตรีวิวัฒน์คำชำนาญรองผู้บัญชาการสอท.นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนพร้อมหมายค้นศาลอาญาเข้าตรวจค้นห้องพักในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งบนถนนรัชดาภิเษกก่อนจับกุมตัวนายจารุวัฒน์พริบไหวหรือวาวอายุ44ปีสืบเนื่องจากสายตรวจไซเบอร์ตรวจสอบพบแพลตฟอร์ม TikTok ชื่อบัญชีเจาะลูกหนังวาว77ดาวมีพฤติกรรมอัดคลิปวิดีโอและเปิดไลฟ์คอยวิเคราะห์วิจารณ์ผลบอลคู่เด็ดและทายผลแพ้ชนะอย่างแม่นยำก่อนแฝงโฆษณาเชิญชวนให้ผู้ชมเข้าเล่นการพนันผ่านไลน์ไอดีและเว็บไซต์เมื่อตรวจสอบพบกลุ่มไลน์ดังกล่าวมีการโยงใยแปะลิงก์เว็บพนันออนไลน์ชื่อดังถึง2เว็บไซต์ทั้งนี้ระหว่างการเข้าค้นพบว่านายจารุวัฒน์กำลังพักผ่อนหลังจากไลฟ์ฟุตบอลโลกรอบ16ทีมสุดท้ายระหว่างสหรัฐอเมริกาและเบลเยียมอย่างไรก็ตามจากการสอบสวนให้การรับสารภาพว่ารับว่าจ้างเป็นเงิน 50,000 บาทต่อเดือนทำมาแล้ว2เดือนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาฐานโฆษณาชักชวนให้ผู้อื่นเข้าเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตและความผิดตามพ.ร.บ.การพนันส่งพนักงานสอบสวนบก.สอท.1ดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
7: ก๊อกก๊อกก๊อกยิบล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิบล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิบซ่ำระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิบล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
8: เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่ Omron รุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้าย Omron รุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือ Omron Official Store Omron All for Healthcare โดย Omron Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร02-021-5555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
9: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหา Rebac รอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึง Rebac Rebac ผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะRebac ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ Rebac จาก
10: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
9: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
11: MCAT Radio MCAT Radio 100.75 MHz 100.75

วันนี้ทักทายกันด้วยอิงเกอร์มาริกุนเดเซนนะคะซึ่งเป็นชาวเดนมาร์กนะคะกับเพลงเก่าที่เราฟังมาตั้งแต่ยุคเซเวนตี้งานของเจมส์เทเลอร์นะคะ Don't Let Me Be Lonely Tonight เข้าสู่ M-Cop Radio เชียงใหม่กันค่ะ

ลงดังที่เราฟังกันมาตั้งแต่ยุคโน้ตเลยนะคะหลายคนอาจจะชอบเวอร์ชันแบบพ็อปโดย The Carpenters Top of the World ค่ะนี่คือเสียงของซิมอนคอปเมเจอร์นะคะออกมาแนวฟังกี้หน่อยๆแล้วก็ผสานแนวแจ๊สด้วยนะคะกับบรรยากาศปลายที่ฟ้าสีมนต์มนต์แล้วพบกลุ่มฝนด้วยนะตั้งแต่ช่วงบ่าย 2:00 นนะคะรายงานจากเรดาร์ลำพูนเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอำเภอไหนบ้างเยอะเหมือนกันนะคะเชียงใหม่

ักแบบนี้แสดงว่าไม่แน่ใจจำไม่ได้หรือเปล่าเอมิลี่คลาบาโลนะคะเสียงร้องของเธอกลมกล่อมกำลังพอดีเลยเป็นแจ๊สเป็นพ็อปได้หมดเลยนะคะนั่นคือ Haven't We Met ก่อนหน้าเพลงนี้งานเก่าของคณะ Commodores นะคะเป็นงานโซลที่โด่งดังรสชาติหนึ่งจาก Mass Martinez นะคะจะเป็นแจ๊สรุ่นใหม่ๆ Easy อีกสักเพลงกันเลยกันสบายๆนะคะ Diana Pantonค่ะอสมทเชียงใหม่ 100.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะ

ในตอนแบบนี้เด็กฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดีเลยนะคะส่วนใหญ่ Diana Fenton ก็ทำงานอัลบั้มกลุ่มเป้าหมายเธอก็คือเด็กๆ เพลงใสๆเสียงใสๆแบบนี้แหละค่ะเพียโนของ Don Thompson เนี่ย That's allสี่นาฬิกานะคะที่ผ่านมาไร่ด้านลำพูนตรวจพบกลุ่มฝนค่ะเชียงใหม่ที่อำเภอเชียงดาวนะคะหลายอำเภอเลยนะคะมีเชียงดาวแม่แตงพลาวแม่ริมดอยสะเก็ดสันป่าตองสะเมิงแม่วางค่ะจอมทองดอยเต่าอมก๋อยแม่แจ่มหางดงฮอดสันทรายดอยลอนั่นแหละหมดแหละนะคะแล้วก็อีกหลายจังหวัดในโซนภาคเหนือตอนบนด้วยเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นพะเยาแม่ฮ่องสอนลำปางลำพูนแล้วก็ลงไปตากด้วยนะคะกำแพงเพชรลงไปทางใต้ๆแล้วล่ะนะคะตากกำแพงเพชรแพร่แล้วก็สุโขทัยด้วยนะคะตอนนี้เคลื่อนไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะคะความเร็ว 5-12 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ

ซาดาโอตานาเบ้ค่ะอัลบั้มชุดเดิมที่ฟังเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อนะคะเสียงของโดบัตเตอร์แฟลกฝากเอาไว้2เพลงในงานชุดรองไดเวอร์สหนึ่งในนั้น Here's to Love นะคะที่จบไปส่งท้ายเบรกนี้ค่ะฟรานเชสกากราเมกน่านะคะ

0: ปิดท้ายกันก่อนนะคะ Nothing Else to Prove ค่ะฟรานเชสกา กราเมกนานะคะกำลังนั่งค้นเพลงที่คุณน้อยนะคะขอมาเมื่อวานนี้บอกว่าถ้า อยากให้เปิดเพลง Gloomy Sunday ค่ะเป็นเพลงเศร้าทีเดียวนะคะเพลงนี้ก็มีข้อมูลเหมือนกันว่าอันนี้เป็นข่าวนะคะที่เคยอ่านมานานมากๆเลยนะบอกว่ามีคนฟังเพลงนี้แล้วทำการซูซายนะคะก็อาจจะเป็นเพราะว่าจริงๆ เขาซึมเศร้าอยู่นะคะแล้วก็อาจจะไปฟังเพลงนี้มันก็ไปเสริมอารมณ์ความรู้สึกของเขาด้วยอะไรประมาณนั้นแหละแต่ว่าก็เป็นเพลงเก่าทีเดียวนะคะไปค้นดูเห็นมีตั้งแต่นู้นเลยยุคอดีตนะคะแต่ว่าที่ขอมาเป็นเวอร์ชันเสียงของใครนะแอนเจลีน่าจอร์แดนนะคะไปค้นดูแล้วไม่มีนะคะอาจจะติดลิขสิทธิ์ก็ได้นะคะเดี๋ยวดูเวอร์ชันอื่นก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวดูให้อีกทีหนึ่งก็แล้วกันขอบคุณมากๆเลยที่ทักทายมานะคะ 100.75 MHz ค่ะ M Club Radio นะคะฟังทางคลื่นได้หรือว่าติดตามผ่านทางออนไลน์ที่ radionetwork.mcot.net ก็ได้ผ่านแอปพลิเคชันก็ได้นะคะ M Club Connect ขอบคุณมากๆทุกท่านติดตามทุกช่องทางกันที่นี่เลย
1: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
3: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
4: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
5: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
4: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
5: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
8: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz
0: มาถึงเบรกที่2ค่ะชั่วโมงแรกของเรานะคะในภาคบ่ายเพลงสากลนะคะ MCOT Radio ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณฟังถามมาว่าเมื่อไหร่จะทำการ TikTok Live อีกนะคะเดี๋ยวถามทีมงานก่อนนะคะคิดว่าน่าจะเป็นช่วงปลายสัปดาห์นะคะเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนี่เราก็ทดลองทำดูนะดิฉันก็ไม่ทันตั้งตัวเลยนะคะแบบสดๆนี่แหละสนุกดีนะคะคือไม่ต้องเตรียมอะไรให้มันเป็นการตั้งใจมากมายนะคะก็ว่ากันหน้างานสดๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยหลายๆท่านก็เข้ามาติดตามดูก็คงจะอยากเห็นบรรยากาศห้องส่งอสมทเชียงใหม่ค่ะเพราะว่าปกติแล้วจริงๆก็มีช่วงไลฟ์ช่วงข่าวอยู่นะคะแล้วก็เป็นช่วงข่าวแต่ว่าเพลงก็จะเป็นรายละเอียดที่ น่าจะมีอะไรแตกต่างไปนั่นแหละนะคะดูซิว่าคนจัดเขาจะหยิบเอาแผ่นเขาจะไปหาเพลงเดี๋ยวหายไปลุกไปไหนอะไรแบบนี้นะคะอยู่ตรงหน้ามิกเซอร์ทำอะไรบ้างสมัยก่อนนี่จะเรียกว่างานเยอะเลยนะคะสมัยที่เทคโนโลยียังไม่เครื่องไม้เครื่องมือยังไม่พัฒนาที่ใช้งานง่ายเท่ากับยุคปัจจุบันแต่ก่อนนี้ก็ถ้าย้อนไปยุค80ก็ได้ไม่ต้องเก่ากว่านั้นก็ได้นะคะก็เล่าให้ฟังบ่อยๆในช่องทางออนไลน์แหละนะคะว่าก็จะใช้ทั้งเทปแคสเซ็ตเทปรีลนะคะเปิดสปอตต้องมาตั้งหัวบางคนบอกเอ๊ะถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆเทปรีลคืออะไรนะคะได้ยินแต่รีลทาง Facebook ใช่ไหมคะเทปรีลก็เป็นเทปที่เราเห็นเนื้อเทปนะคะมันจะเรียกว่าหมุนอยู่นะคะใส่เอาไว้ในเขาเรียกว่ากลักมันนะคะเป็นพลาสติกกลมๆนี่แหละเวลาเล่นก็จะต้องมี2ด้านเอาใส่ในเครื่องเล่นแล้วก็ตั้งหัวเทปแล้วก็หมุนไปคิดดูกันแล้วกันนะคะว่าเวลาจัดรายการสมัยก่อนเนี่ยเป็นไวนิลใช่ไหมคะต้องเลือกแผ่นเสียงด้วยดูซิว่าเพลงที่เราจะเปิดอยู่ร่องไหนนะคะก็ต้องหาดูจากบุ๊กเล็ตหรือว่ารายละเอียดในแผ่นนั่นแหละเขาจะบอกแทร็กที่1หน้า A เพลงอะไรต่ออะไรแบบเนี้ยมันก็จะมีอะไรที่เราต้องทำตลอดเวลานะคะแต่ว่ายุคนี้ก็ง่ายมากขึ้นนะคะอาจจะมีเวลาที่จะเช็คข่าวสารความเป็นไปต่างๆนะคะก็ประมาณนี้เปลี่ยนแปลงไปตามยุคค่ะเดี๋ยวยังไงติดตามกันนะคะจะไลฟ์ TikTok เมื่อไหร่จะแจ้งให้ทราบกันเอาเวอร์ชันนี้กันละกันนะคะของแองเจลินาจอร์แดนไม่มีนะคะคุณน้อยขอมาเพลงนี้บอกซะก่อนนะมันอาจจะดูมนๆหน่อยนะคะเมโลดี้ของ Groovy Sunday

ครูมีซันเดย์ค่ะลองไปดูเนื้อหาเรื่องราวของเพลงนี้ที่มาที่ไปก็ค่อนข้างหม่นเศร้าทีเดียวเหมือนกับท่วงทำนองนะคะแต่ว่าเพราะมากๆนะคะเป็นเพลงฮังการีมาก่อนนะคะแล้วก็ต่อมาถูกนำมาใส่เป็นภาคภาษาอังกฤษนะคะบันทึกเสียงเอาไว้นานมากๆเลยนะคะคนที่เอามาร้องและโด่งดังมากๆบิลลี่ฮอลิเดย์โอ้โหไม่อยากฟังเลยเพราะว่าเสียงเธอเวลาร้องมันแบบมันมีวายเบรชั่นในน้ำเสียงมันมีความเศร้านะคะเพราะว่าประโยงกับเรื่องราวชีวิตของเธอนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วต้นเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องของความสิ้นหวังที่เกิดจากสงครามนะคะก็เป็นเรื่องของการสวดภาวนาคนที่เขียนเพลงนี้นะคะอ่านไม่ออกไม่รู้อ่านว่าอะไรเป็นชาวฮังการีนะคะต่อมาก็อย่างที่บอกเลยค่ะว่าถูกเอามาใส่เนื้อภาษาอังกฤษนะคะโหก็นานมากแล้วนะคะปี1936ค่ะแล้วก็ดูข้อมูลเรื่อยๆเนี่ยบอกว่าเป็นเพลงที่พูดถึงการซูซายนะคะไม่อยากจะพูดภาษาไทยเลยนะคะคงจะทราบความหมายดีนะคะบอกว่าเป็นเพลงซูซายของชาวฮังการีแล้วก็มีตำนานเล่าด้วยบอกว่าหลายคนก็ทำการซูซายในขณะที่ฟังเพลงนี้ด้วยเหมือนกันแต่ว่าเพราะมากๆเลยนะคะฟังตอนเศร้าๆซึมๆดาวๆนี่ไม่รู้เป็นไงบ้างนะคะขอบคุณมากนะคะจากออสเตรียนะคะคุณน้อยขอมาจบไป

ี่ครับพอจะมีสัก10เซนไหมแบ่งปันกันได้ไหม Brother can you spare a dime เศร้าไหมคะเป็นเพลงอีกเพลงหนึ่งนะคะที่สะท้อนถึงเรื่องของยุคสมัยได้จริงๆเลยนะคะก็อยู่ในช่วงปี30นะคะทศวรรษที่30ช่วงนั้นปี1932นะคะช่วงนั้นโลกก็เกิดวิกฤตเศรษฐกิจนะคะในอเมริกานี่ก็ถือได้ว่าเจอผลกระทบแล้วก็ทั่วโลกด้วยเหมือนกันภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่เพลงนี้ก็ถูกสะท้อนนะคะตามชื่อเพลงนั่นแหละนะคะพี่ชายขอสัก10เซนได้ไหมนะคะช่วยแบ่งปันกันหน่อยอะไรแบบนี้ก็เป็นยุคที่ผู้คนสิ้นหวังคอตกนะคะก็นั่นแหละสะท้อนออกมาในเพลงนะคะอีกเพลงหนึ่งที่ถึงแม้จะคอตกแต่ชีวิตยังต้องเดินต่อไปทำยังไง Brother Can You Spare a Dime สักครู่นี้เป็นเวอร์ชันของ George Michael นะคะเพลงนี้สว่างขึ้นมาแล้ว

ี่แหละค่ะอีกเพลงที่สะท้อนถึงเรื่องราวของสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งนะคะสะท้อนเรื่องราวสังคมความเป็นไปของโลกด้วยนะคะยุค30วันการ on the sunny side of the street เวอร์ชันของ Matt Belsante นะคะทำไงยังต้องเดินต่อบนเส้นทางของชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องจุดไฟให้ตัวเองเลยค่ะมองไปทางด้านสว่าง On the sunny side of the street

I feel good Lewis McIntosh นะคะและเสียงที่โดดเด่นมากๆนะคะคลอไปทั้งเพลงเลยให้บรรยากาศยุคอดีตเลยนะคะเสียงออร์แกนแฮมมอนด์เป็นออร์แกนไฟฟ้านะคะนานมากๆเลยนะคะที่เสียงของออร์แกนแฮมมอนด์นั้นถูกนำไปใช้ในเพลงปัจจุบันไม่น่าจะมีแล้วนะคะอาจจะตกยุคไปแล้วนะคะ

ลาเล่หลังมาแล้วล่ะค่ะทิ้งท้ายกันคือหน่อยเว้นจะเพลงคงไม่จบแล้วนะคะ Scan the Rising Mayเดี๋ยวไปฟังข่าวแล้วกลับมาค่ะ

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดยกระดับคดีแอร์โฮสเตสขนยาเป็นคดีอาชญากรรมข้ามชาติพลตำรวจโทอาชญนไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเรียกประชุมคณะทำงานสืบสวนสอบสวนคดีแอร์สาวและยกระดับการดำเนินคดีเป็นคดีองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อขยายผลไปถึงผู้ร่วมขบวนการและผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดโดยมีตำรวจนครบาลและปปส.ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลสืบสวนเชิงลึกส่วนความคืบหน้าคดีมีการแจ้งข้อหาและฝากขังนายอุทัยและนายนันทวัฒน์ไปแล้วแต่ทางพนักงานสอบสวนยังไม่ตัดจบเพียงเท่านี้แต่ขยายผลต่อถึงตัวการใหญ่เจ้าของยาเสพติดส่วนกรณีผู้ใช้บัญชีโรสโรสมีตัวจริงหรือไม่นั้นรวมไปถึงมิสเตอร์คองวายที่โอนเงินให้กับมีนาเป็นใครรายละเอียดอยู่ในสำนวนคดีแต่ขอให้เชื่อมั่นกระบวนการสืบสวนขยายผลส่วนเรื่องเจ้าของยาเสพติดและคนรอรับปลายทางยืนยันว่าเจ้าหน้าที่รู้ตัวหมดแล้วเร็วๆนี้น่าจะมีการปฏิบัติการตรวจค้นเครือข่ายนี้เพิ่มเติมนอกจากนี้ทางการไทยแลกเปลี่ยนข้อมูลให้ความร่วมมือด้านการสืบสวนสอบสวนกับตำรวจออสเตรเลียอย่างต่อเนื่องโดยปปส.แจ้งความคืบหน้าเป็นระยะโดยไม่ก้าวล่วงกฎหมายซึ่งกันและกันวันนอนและยุบกอรมน.เหตุไร้ประโยชน์ว่างงานจนต้องสร้างเหตุยิงส.ส.ด้านเลขากอรมน.ไม่แจงไร้ประโยชน์แต่รับคำติชมในการประชุมกรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2560ที่มีนายอนุรักษ์จุรีมาศส.ส. ร้อยเอ็ดพรรคภูมิใจไทยในฐานะรองประธานกรรมธิการคนที่2เป็นประธานการประชุมได้พิจารณาภาพรวมของการของงบประมาณมาตรา7สำนักนายกรัฐมนตรีโดยในช่วงหนึ่งของการชี้แจงภาพรวมของหน่วยงานภายใต้กำกับของสำนักนายกกลุ่ม1กรรมธิการตั้งข้อสังเกตถึงการทำหน้าที่ของสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์และการสร้างความสามัคคีปรองดองที่ไม่มีภารกิจเฉพาะเจาะจงและทำหน้าที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นจึงเสนอให้ทบทวนยกเลิกหน่วยงานเช่นเดียวกับกอรมน.ที่ถูกตั้งข้อสังเกตต่อการใช้งบประมาณจำนวนมากแต่ไม่มีผลงานและยังมีปัญหากับพื้นที่โดยนายวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาประธานคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะกรรมธิการอภิปรายว่าภารกิจของกอรมน.ในปัจจุบันทำอะไรยิงส.ส.ใช่หรือไม่เพราะคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีหลักฐานและพยานชัดเจนว่าเป็นคนและรถของกอรมน.ซึ่งมองว่ากอรมน.ไม่จำเป็นแล้วไม่มีภารกิจใดที่เป็นประโยชน์กับประชาชนเป็นหน่วยงานที่ว่างงานถึงเวลาที่จะตัดหน่วยงานที่ไม่จำเป็นออกและเมื่อตัดออกเชื่อว่ารัฐบาลจะเบาภารกิจลงไปได้จากนั้นพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเลขาธิการกอรมน.ชี้แจงต่อประเด็นของนายวันมูฮัมหมัดนอว่ากอรมน.พร้อมรับคำหารือหรือคำติชมหากนายวันมูฮัมหมัดนอต้องการให้ความเห็นพร้อมยินดีปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้หน่วยงานมีประสิทธิภาพต่อไปเอกนัทเรียกถกด่วนกบน.กมง.ลดค่าน้ำมันนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรับข้อสังเกตจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีได้เร่งดำเนินมาตรการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศโดยได้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกปน.และคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกปน.เป็นการด่วนในช่วงเย็นวันนี้เพื่อพิจารณาแนวทางการลดราคาน้ำมันให้สอดคล้องกับต้นทุนที่ปรับลดลงทั้งนี้การประชุมกบง.และกปน.ในช่วงเย็นจะเร่งพิจารณามาตรการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันโดยเร็วเพื่อให้ราคาภายในประเทศสะท้อนต้นทุนที่ลดลงและให้ประชาชนได้ประโยชน์อย่างรวดเร็วโดยไม่จำเป็นต้องรอการอ้างอิงราคาน้ำมันสำเร็จรูปจากตลาดสิงคโปร์หากต้นทุนน้ำมันดิบได้ปรับตัวลดลงแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคต ภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
7: รอยแผลจากสัญญกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจ้า
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
8: เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่ Omron รุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้าย Omron รุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือ Omron Official StoreOmron All for Healthcare โดย Omron Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร02-021-5555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
9: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
10: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

ลา25ปีนะคะอาจจะทำให้คนคนนึงโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ถึงวัยเบญจเพสแล้วด้วยนะคะ25ปีไม่ใช่น้อยนะคะนั่นแหละค่ะตัวเลขปีที่ทำความรู้จักฟังเสียงและผลงานเธอมาเกือบ30ปีแล้วค่ะเชลบิลินนะคะดิฉันเองจำได้รู้จักเธอครั้งแรกกับเพลงภาพยนตร์ชาลฮอนะคะยุคประมาณปี2000นั่นแหละนะคะก็เป็นเพลง Wall in Your Heart นะคะเพราะมากๆเลยของเธอนั่นคือ Dream Sum นะคะเป็นแทร็กหนึ่งฟังแล้วก็ได้บรรยากาศเย็นๆให้อารมณ์แบบสบายๆได้เรื่อยอยู่ในอัลบั้มรวมเพลงของเธอฉลองครบรอบ25ปีของเชลบิลิน

จะเรียกได้ว่าเป็นเพลงสร้างชื่อเสียงให้กับคริสโตเฟอร์ครอสก็ได้นะคะนั่นคือเพลงจากภาพยนตร์เรื่องอาร์เธอร์นะคะยุค80นั่นเองฟังเสียงผู้หญิงร้องก็นุ่มไปอีกแบบหนึ่งรูเมอร์นะคะอาร์เธอร์สเตย์ค่ะเบรกที่2กันแล้วชั่วโมงที่2ด้วยฟ้ายังสีเหมือนเดิมค่ะคลึ้มทีเดียวหม่นๆเลย

เย้บอลลูน5นะคะจัสต์ฟีลลิ่งค่ะเวลาใกล้หมดแล้วช่วงท้ายๆของรายการกับคุณผู้ฟังนะคะติดตามรับฟังทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นคลื่น 100.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะผ่านทางออนไลน์ค่ะ radionetwork.mcot.net แล้วก็ผ่านแอปพลิเคชัน mcot connect ด้วยนะคะฟัง Squeeze House กับผลงานเก่าของ Michael Jackson สักหน่อยซาวด์ดีๆนะคะ

0: กลุ่มหนุ่มๆนะคะ
1: make the change
0: รวมตัวกันค่ะทำงานชุดเรียกว่าเป็น cover เยอะเหมือนกันนะคะชอบเอาผลงานเก่าๆของศิลปินต่างๆมากมายมา cover ใหม่ Why My Guitar Gently Waves ก็มี Habasika ก็ยังมาทำเลยนะผลงานของ Pink Floyd นะคะแล้วก็ Man in the Mirror Squid House ค่ะอาจจะดุดันซะหน่อยตามพลังของคนหนุ่มแต่ว่าซาวดีนะคะเล่นดนตรีกันจริงๆน่าจะเป็นเพลงปิดท้ายแล้วล่ะ